0: จากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าหลากคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: เทศบาลเมืองน่านประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากสถานการณ์ฝนตกหนักหลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่าพื้นที่ภาคเหนือตอนบนยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ซึ่งอาจจะส่งผลให้บางพื้นที่ของจังหวัดน่านเกิดน้ำท่วมเส้นทางคมนาคมบางเส้นถูกตัดขาดทำให้นักเรียนคณะครูและบุคลากรจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้เทศบาลเมืองน่านจึงปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์และออนแฮนด์หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมระหว่างวันที่20ถึง21สิงหาคมนี้และจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันจันทร์ที่24สิงหาคม69ทั้งนี้ครอบคลุมสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองน่านได้แก่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคารหรือบ้านพระเนตรโรงเรียนจุมปีวนิดาพรหรือบ้านภูมินโรงเรียนดารุณวิทยาหรือบ้านสวนตาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่านโดยหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเทศบาลเมืองน่านจะแจ้งให้ทราบต่อไปธิดารีสายสว่างรายงาน
0: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: ท็อดโบลี่และมาร์ควอเตอร์สองผู้ถือหุ้นของสโมสรเชลซีมหาเศรษฐีแห่งเกาะอังกฤษกำลังพิจารณาขายหุ้นที่ถือครองในทีมเชลซีแคลิกแคปิตอลกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของทีมโดยการเจรจาทำให้สโมสรถูกประเมินมูลค่าสูงถึง 5,000 ล้านปอนด์โดยสื่อในอังกฤษระบุว่าการพูดคุยของสองฝ่ายเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาตลอด2ปีที่ผ่านมาท่ามกลางความขัดแย้งด้านแนวทางและกลยุทธ์ในการบริหารระหว่าง2กลุ่มทุนจากสหรัฐที่ร่วมมือกันซื้อหุ้นของสโมสรเชลซีต่อจากโรมันอับราโมวิชเมื่อปี2022ผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ทีมชาติเวียดนามเปิดบ้านชนะทีมชาติมาเลเซีย2-0รวมผลสนัดเวียดนามผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมช้างศึกไทยโดยนัดแรกจะเตะกันที่ราชมังคลากีฬาสถานวันอาทิตย์ที่22สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเกมกลางสัปดาห์อาเลโก้มาดริดชนะมาลากา2-0ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกน็อกเอาท์นัดแรกคู่ที่น่าสนใจสโลวานบราติสลาวาเสมอ NK เซเวียร์1-1 NEC ไนเมเกนแพ้โบโดกิม1-3และกาชโกสติชนะ LASK 3-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP มาสเตอร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการซินซินเนติโอเพ่น2026ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอาร์เธอร์ฟิลนักเทนนิสชาวฝรั่งเศสมือ21ของโลกและของรายการชนะอเล็กเดอร์มินเออร์คู่แข่งมือ8ของโลกและมือ5ของรายการจากออสเตรเลีย2เซตรวด6-3และ6-4สุรเชษฐ์โชติกุลรายการครับ
3: เวลาคือสิ่งที่ไม่สามารถนำกลับมาได้จงใช้เวลาให้คุ้มค่าและให้ความสำคัญกับเวลาของเราให้มากที่สุดร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

上海。

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานโรงครัวช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่าน6มื้อมื้อละ 2,000 กล่องขณะที่มวลน้ำไหลต่อเนื่องจากอำเภอปัวไปท่าวังผาเมืองน่านอำเภอเวียงสาไปสู่พื้นที่ตอนล่างจะเข้าสู่เขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไปยังคงต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงจากฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งจังหวัดตราดกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ในวันที่22สิงหาคมฝนจะลดน้อยลงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M6 บางปะอินนครราชสีมาพร้อมเปิดให้ใช้บริการระยะทาง110กิโลเมตรในวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ให้เริ่มทดลองในเวลา12นาฬิกาใช้บริการได้ฟรีในทุกสุดสัปดาห์กองทัพอิหร่านประกาศเตือนกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียไม่ให้ความช่วยเหลือแก่กองทัพสหรัฐเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจาก UAE ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอิหร่านเนื่องจากอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือขนส่งสินค้าของ UAE ครั้งใหม่มาเลเซียเผชิญหน้ากับปัญหาการจ่ายไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าของ Data Center ในมาเลเซียเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า8เท่าตัวพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: รุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้เราก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังคุณดวงกมลเทวพิทักษ์ครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโภชมาศวิจิตรนะครับทักทายคุณผู้ฟังด้วยบทเพลงอันไพเราะริมน้ำน่านนะฮะ
0: ครับส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องชาวจังหวัดน่านโดยเฉพาะที่อำเภอปัวใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้เห็นภาพข่าวแล้วโอ้ตกอกตกใจ
1: ครับ ครับ
0: ความเดือดร้อนที่กำลังประสบอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ปวงชนชาวไทยที่ว่าทั้งประเทศตั้งแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ได้พระราชทานโรงครัวพระราชทานแล้วก็ความช่วยเหลือด้านต่างๆอย่างเร่งด่วนเลยครับ
1: ใช่ครับแล้วก็นอกจากปัวก็จะมีที่อำเภอเมืองครับอาจารย์ม
0: ี
1: ที่ท่าวังผาแล้วก็ที่อำเภอภูเพียงด้วยเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับในรายการเราก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของความช่วยเหลือต่างๆที่ระดมลงไปในพื้นที่ภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่จะเจอกับเรื่องของน้ำป่าไหลหลากนะครับก็อันเนื่องมาจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ตกสะสมอยู่ในขณะนี้แหละครับ
0: ครับเมื่อวานนี้ชาวเน็ตหรือว่าคนไทยไม่ใช่น้อยเหมือนกันที่ร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณเรย์แมคโดนัลด์ด้วยนะครับอายุ49ปีเท่านั้นเองนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็กลับมาทบทวนเรื่องราวของสุขภาพด้วยนะ
1: โอ้ใช่ครับ
0: ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับน้องฮารุนโซโล่ก็ครั้งหนึ่งแล้ว
1: อายุยังน้อย
0: อายุยังน้อยอยู่เลยนะครับก็ให้กำลังใจคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมันดูแลสุขภาพบางครั้งบางคนคิดว่าไม่เป็นอะไรไม่ได้ไปพบหมอไม่ได้ไปตรวจเรื่องราวของสุขภาพเลย
1: ภายนอกเนี่ยไม่เป็น
0: ไม่เป็นมองไม่เห็น
1: แต่ว่าข้างในนะสิครับ
0: ครับบางคนผู้เชี่ยวชาญก็บอกมองออกนะ
1: ครับ
0: บางทีดวงตาบางทีผิวหนังอะไรต่างๆก็อาจจะเป็นก็เรียกว่าร่องรอยแห่งโรคได
1: ้คร
0: ับก็มาดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้พบกันก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆจากกองทัพบกมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยเห็นว่าวันนี้จะมีการประชุมสภากลาโหมด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับเดี๋ยวเราต้องติดตามการเรื่องของนโยบายการสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกองทัพเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวต้องติดตามกันในวันนี้ครับ
0: ครับเมื่อวานนี้เวลา 17:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนจัดงานที่อาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับ
1: ครับซึ่งการนี้นะครับได้ทอดพระเนตรวิดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงห่วงใยผลกระทบจากปัญหายาเสพติดนะครับจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2546พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นทุนศักดิ์สิทธิ์นะครับตั้งต้นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดจากหยดน้ำแห่งพระเมตตาในวันนั้นได้ขยายเป็นสายทานอันกว้างใหญ่นะครับหล่อเลี้ยงหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนทั่วประเทศมาอย่างยาวนานโดยใช้วิธีการสันติวิธีการให้อภัยแล้วก็การให้โอกาสนะครับชุบชีวิตของผู้ที่เคยก้าวพลาดให้กลับคืนสู่สังคมโดยคุณภาพนะฮะแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับ
0: ซึ่งเมื่อทอดพระเนตรวิดิทัศน์จบแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวม75รายนะครับเพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและหมู่บ้านของตนเองมีพระราชดำรัสให้สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนพ้นจากภัยยาเสพติดที่บ่อนทำลายประเทศและก็ขอให้ร่วมการสืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวงด้วยครับ
1: ครับซึ่งพระองค์ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินโดยแท้จริงนะครับอาจารย์ครับการให้อภัยการให้โอกาสผู้ที่เคยก้าวพลาดไม่ตัดสินนะครับแล้วก็ไม่ตีตราเนี่ยถือว่าเป็นความรักที่ถ้าสมมติว่าเราพูดกันในภาษาปกติเนี่ยเป็นความรักที่แม่มีต่อลูกจริงๆนะฮะ
0: ใช่ครับเป็นความรักบริสุทธิ
1: ์ครับ
0: นะครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยาราชนารีพระองค์ทรงโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับได้มีการจัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคจักษุพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ แก่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีการมอบกระเป๋ายาพระราชทาน500ชุดให้กับประชาชนในพื้นที่ของอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีด้วยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมานะครับพร้อมกับได้มีการมอบสมุดนักเรียนนะครับชุดเครื่องเขียนให้กับสถานศึกษาทั้ง8แห่งในพื้นที่ของอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีทางด้านของศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีครับ
0: ครับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ทรงห่วงใย
1: ใช่ครับ
0: ประสบนิกรห่วงใยประชาชนอยู่เสมอนะครับในเรื่องราวของน้ำท่วมนะครับที่เราพูดเกริ่นตอนเริ่มรายการนะครับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือหลังจากที่เจอฝนตกหนักต่อเนื่องเข้าสู่วันที่2ล่าสุดนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ส่งเซลล์บอร์ดแคสต์เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆเรียกว่าตลอดทั้งคืนครับโดยแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำน่านทั้งในอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเวียงให้อพยพกลุ่มเปราะบางนะครับก็มีคนป่วยคนชราเนี่ยนะครับอพยพก่อนเลยนะครับไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวให้ย้ายยานพาหนะเก็บทรัพย์สินอันมีค่าเอกสารสำคัญย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงเนื่องจากช่วงเวลา2 นาฬิกาตีสองเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: น้ำท่วมล้นตลิ่งส่วนที่ตำบลกลางเวียงตำบลไหลน่านตำบลขึงตำบลซ่านอำเภอเวียงสาแม่น้ำน่านก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะล้นตลิ่งนะครับโดยระดับน้ำจะอยู่ในระดับสูงสุดระดับที่10.17เมตรในเวลา8 นาฬิกาของวันนี้ถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือว่าต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานได้หลายช่องทางนะครับทางจังหวัดน่านนะครับก็สามารถติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ได้ตลอด24ชั่วโมงครับผ่านสายด่วนเฉพาะกิจ0547180070อีกครั้งหนึ่งนะครับ 0547180070หรือว่าสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสายด่วนปภ.เนี่ยนะครับ1784ครับ
1: ครับก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของกองทัพบกเองก็ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนนะครับเรามีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกซึ่งหน่วยทหารในทุกพื้นที่เนี่ยเขาก็ดูแลอยู่ในภาพรวมในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบขณะนี้ก็บูรณาการกับทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนำกำลังพลยุทธภพลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้ดีมากที่สุดเลยทีเดียวครับ
0: ครับในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็ไปเที่ยวเมืองน่านมาเหมือนกันนะครับแล้วก็นึกเอ๊ะเมืองเหนือที่สูงๆนะ
1: ครับ
0: น้ำจะมาท่วมยังไง
1: คิดว่าน่าจะไม่มีใช่ไหมนะโอ้เนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: หนักเลยทีเดียว
0: ครับ
1: ครับ
0: นี่นะฮะแสดงว่าทุกที่นะก็มีภัยเกิดขึ้นได้ทุกที่ไปนะครับอย่างเช่นปีก่อนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับ
1: ปัวนั้นก็หนักเหมือนกัน
0: โอ้โหท่วมเลยทีเดียวนะครับ
1: ครับ
0: อำเภอปัวเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่วิกฤตที่สุดในจังหวัดน่านเลยก็ว่าได้นะครับโดยมวลน้ำป่าจากดอยภูขาทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วนะครับจนบางจุดน้ำท่วมสูงถึงชั้น2เลยนะครับ
1: ครับ
0: กระแสน้ำได้พัดพาเอาดินโคลนแล้วก็ยานพาหนะของชาวบ้านไหลไปกับน้ำนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาสะพานขาดแล้วก็ดินสไลด์ตัดขาดเส้นทางสัญจรในหลายจุดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ก็ได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยจากกองพันทหารม้าที่2กรมทหารม้าที่10และกองกำลังเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32จำนวน5ชุดปฏิบัติการพร้อมยุทธโภคกรลงพื้นที่ช่วยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆนะครับขึ้นสู่ที่สูงนะครับสำรวจพื้นที่แล้วก็ประเมินความต้องการของประชาชนรวมไปถึงช่วยเหลือและก็เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่พักพิงนอกจากนี้ครับมณฑลทหารบกที่38และกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่และรถครัวสนามเพื่อจะตั้งโรงครัวพระราชทานที่ว่าการอำเภอปัวสำหรับประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้วครับ
1: ครับขณะที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านเนี่ยนะครับกรมทหารพรานที่32แล้วก็มีจิตอาสาของมณฑลทหารบกที่38ด้วยนะครับทำการขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงให้กับพี่น้องประชาชนที่บ้านดอนมูลตำบลดู่ใต้เนี่ยนะครับแล้วก็โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์เขามีการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่คุณผู้ฟังครับพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉินสนธิกำลังกับเทศบาลเมืองน่านแล้วก็เครือข่ายจิตอาสาทำการย้ายผู้ป่วยติดเตียงนะฮะก
0: ็
1: คิดว่าน่าจะทุลักทุเล พอควรเลยทีเดียวอาจารย์ครับเพราะว่ามวลน้ำเนี่ยเขาย้ายขณะที่น้ำกำลังมีสถานการณ์อยู่นี่นะครับดังนั้นต้องอาศัยความชำนาญของแพทย์เป็นอย่างมากแล้วก็ขอบคุณการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายด้วยนะครับที่ร่วมกันในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านแล้วก็ในหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวครับ
0: ครับในพื้นที่อำเภอท่าวังผากองพันทหารมาที่2กรมทหารมาที่10ก็ได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงนะครับอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรสำรวจพื้นที่แล้วก็ติดตามความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องครับ
1: ครับก็ที่ภูเพียงเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของกรมฐานพระราที่32ก็มีการขนย้ายสิ่งของให้กับประชาชนแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกขณะนี้ณวันนี้ก็ยังคงอยู่ในพื้นที่กันอยู่ครับอาจารย์ครับ
0: ครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่33จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่33และจิตอาสาภัยพิบัติจากกองพันมณฑลทหารบกที่33นะครับดำเนินการก่อแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันเหตุน้ำล้นตลิ่งบริเวณบ้านสัมมากรตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
1: ครับขณะที่จังหวัดพะเยานะครับมณฑลทหารบกที่34ซึ่งก็คือหน่วยทหารในพื้นที่นะครับโดยกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่17เขามีการจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติลงพื้นที่ตำบลงิมอำเภอปงจังหวัดพะเยานะครับหลังจากพื้นที่ก็เกิดน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสำรวจพื้นที่มีการประเมินความเดือดร้อนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับประชาชนขณะนี้ก็ยังคงต้องให้กำลังใจแล้วก็มีการลงพื้นที่มีผลการปฏิบัติกันอยู่ครับ
0: ครับทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสนะครับกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกหรือว่าททบ5นะครับขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือในขณะนี้นะครับโดยสามารถบริจาคสิ่งของได้ที่อาคารเบญจรังสฤษฐ์ชั้น G สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกสนามเป้าถนนพหลโยธินนี่แหละนะครับตรงนี้รับเฉพาะการบริจาคสิ่งของนะครับ
1: ครับ
0: ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 น 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370อีกครั้งหนึ่งนะครับ0610260370แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์0610260374นะครับก็มี2หมายเลขด้วยกันนะครับคนไทยไม่ทิ้งกันกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกหรือททบ5จะร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดครับ
1: ครับก็ติดต่อประสานไปได้นะครับอันนี้ก็เน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเขาไม่ได้รับเป็นในส่วนของปัจจัยหรือว่าเป็นจำนวนเงินบริจาคแต่อย่างใดแต่อยากจะรับเป็นสิ่งของเนี่ยนะครับประสานไปได้ที่เบอร์โทรศัพท์เมื่อสักครู่นี้นะครับคุณฟังครับก็ช่วยกันส่งต่อกำลังใจไปให้กับพี่น้อง
2: กองทัพที่3กันบ้างอย่าอยู่ที่ภาคเหนือนะครับเมื่อวานนี้พลเอกพนาคล้าปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาที่เดินทางขึ้นภาคเหนือร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนากองทัพภาคที่3ครบรอบปีที่124นะครับจัดขึ้นที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกโดยผู้บัญชาการทหารบกได้มีการตรวจแถวรับการเคารพจากกองทหารเกียรติยศจากนั้นท่านก็เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสและพระรูปพระสุพรรณกัลยาที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับแล้วก็มีการร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดตรวจเยี่ยมแล้วก็ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณกองบัญชาการกองทัพภาคที่3ด้วยครับ
0: ซึ่งในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกก็ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลณห้องบันเทิงทัพ1สโมสรบันเทิงทัพโดยมีพลเอกสิริทิวพันธ์อดีตแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานในพิธีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บังคับบัญชาและกำลังพลที่ล่วงลับตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลในการปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนและการช่วยเหลือประชาชนยามเกิดภัยพิบัติอย่างเต็มกำลัง
1: ครับ
0: ในกองทัพภาคที่3นะ
1: ถูกต้อง
0: ซึ่งกำลังประสบอุทกภัยเลย
1: ครับก็บูรณาการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอยู่นะครับ124ปีในยาวนานมากๆเลยทีเดียวนะครับจากกองทัพภาคที่3เดี๋ยวเราเข้ามาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ครับอาจารย์โอ้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการแข่งขันที่หลายคนรอคอยสำหรับเวทีของน้องๆเด็กๆเยาวชนคีตะวัตรศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ปิดฉากลงอย่างงดงามเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งก็เป็นการแสดงเป็นการแข่งขันที่ชิงถ้วยพระราชทานที่ทรงคุณค่ามากที่สุด
2: จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
0: ครับ
2: โดยเมื่อวานนี้นะครับมีทางด้านของพลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชานะครับท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมเงินรางวัลทุนการศึกษาให้กับน้องๆก็จัดขึ้นรอบชิงชนะเลิศเนี่ยนะครับที่แจ้งวัฒนหอชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซ่าขออภัยนะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลสาขาแจ้งวัฒนะที่ปักเกร็ดนนทบุรีครับ
0: ครับนี่ก็เป็นปีที่5แล้วนะครับ
2: ครับ
0: กองทัพบกก็ได้ร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนแล้วก็บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนนะครับได้จัดกิจกรรมโครงการประกวดวงดนตรีสากลมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวและสืบสานพระอัจฉริยภาพในด้านการดนตรีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอีกทั้งเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยแบ่งพื้นที่การประกวดเป็น5พื้นที่ตามความรับผิดชอบของกองทัพภาคนะครับตั้งแต่กองทัพภาคที่1ถึงกองทัพภาคที่4รวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อคัดเลือกตัวแทนพื้นที่ละ1ทีมเข้าสู่การประกวดรอบชิงชนะเลิศครับ
2: ครับซึ่งผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศนะครับในปีนี้นะครับต้องแสดงความยินดีกับน้องๆนะครับ
0: ได้แก่หรือได้หนุ่ม
2: น่าจะเป็นได้หนุ่มนะ อาจารย์เยาวชนทั้งนั้นเลยนะฮะโรงเรียนที่ได้ที่1นะครับชนะเลิศปีนี้ได้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนะครับ
0: ปรบมือเลยนะ
2: ปรบมือดังๆเลยเก่งมากๆนะครับแล้วก็รองชนะเลิศอันดับที่1นะครับมาจากเพชรบูรณ์โรงเรียนลมเก่าพิทยาคมนะครับแล้วก็รองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่โรงเรียนนครพนมพิทยาคมจังหวัดนครพนมแล้วก็รางวัลชมเชยมีอยู่2โรงเรียนนะครับได้แก่โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจังหวัดราชบุรีโรงเรียนชายล้วนนะครับอาจารย์โรงเรียนนี้แล้วก็อีก1โรงเรียนมาจากภาคใต้นะครับโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงโรงเรียนรางวัลป๊อปปูล่าโหวตอันนี้ก็มีการเปิดให้โหวตกันนะครับในช่วงของการแข่งขันก็ได้แก่โรงเรียนลมเก่าพิทยาคมเพชรบูรณ์นะครับได้ป๊อปปูล่าโหวตด้วยเนี่ยนะฮะแสดงความยินดีกับน้อง
0: ๆ
2: ท
0: ั้
2: ง5โรงเรียนนะครับมีฝีไม้ลายมือแล้วก็เก่งมากๆครับ
0: ครับไม่แน่น้องๆเหล่านี้อาจจะมีผลงานนะครับไปอเมริกาก็ทาเลนต์ต่อไปก็ได
2: ้เขามีแฟนคลับอาจารย์ก็มีแฟนคลับแต่ละวงนะ
0: ครับ
2: ไม่ยอมกันเลยเมื่อวานนี้โอ้โหเชียร์กันอย่างมันดู
0: เลยว่าโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมนี่ได้ทั้งสองรางวัลด้วยนะ
2: ใช่ครับ
0: รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งด้วยแล้วก็รางวัลป๊อปปูล่าโหวตด้วยนะครับก็แสดงความยินดีขอให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างที่มุ่งหวังตั้งใ

0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็กองร้อยฝึกรบพิเศษที่4อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
1: ครับก็เป็นการเปิดโอกาสนะครับในการแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ความสัมพันธ์ในระดับหน่วยของทั้ง2กองทัพเนี่ยนะครับตามกรอบความร่วมมือทางทหารที่สำคัญเป็นการเพิ่มพูนขีดความสามารถด้วยโดยกองทัพบกไทยนะครับมีการจัดกำลังเฉพาะส่วนรับการฝึก76นายและกองทัพบกอินเดียนะครับก็เข้ารับการฝึกจำนวน85นายด้วยกันเนี่ยนะฮะก็ดังภาพที่ปรากฏในเพจ Army Radio เนี่ยเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ชุดฝึกก็คล้ายๆกันนะอาจารย
0: ์คล้ายๆกัน
1: ครับ
0: นะฮะกองทัพบกก็ยังมีศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวด้วยนะครับฝ่ายกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกเดินทางไปตรวจเยี่ยมที่กองทัพภาคที่4นะฮะโดยมีท่านพลตรียุทธนามเพชรม่วงเสนาธิการกองทัพภาคที่4ให้การต้อนรับที่ค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
1: ครับก็นอกจากนี้นะครับก็มีการให้กำลังใจนะครับแล้วก็ในส่วนของกองทัพภาคที่4เองเนี่ยเขามีโครงการสร้างอาชีพแล้วก็ช่วยเหลือตามมาตรา35ให้กับกำลังพลที่ปลดพิการรวมถึงครอบครัวรวมทั้งสิ้นเนี่ย52โครงการด้วยกันครับอาจารย์ก็รู้ฟังครับ
0: นี่นะฮะขอบคุณพันเอกหญิงสุขพินุชสังฆสุวรรณด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ที่ได้ไปตรวจเยี่ยมในครั้งนี้นะครับอ่ะเวลาเป็นยังไง
1: ครับ
0: เหมือนจะหมดแล้วนะครับ
1: ใช่ฮะ
0: กองกำลังนเรศวรก็ดีกองกำลังผาเมืองก็ดีโอ้โหยังคงช่วยเหลือประชาชนแล้วก็สกัดกั้นเรื่องของยาเสพติดนะครับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23ก็ไปบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลอ่ะขอชื่นชมนะครับในการทำความดีด้วยหัวใจจากน้องๆทุกคนด้วยครับ
1: ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับ
0: นี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนชาววันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio แล้วก็ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
7: ร้านกำนันมานะ
6: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
7: ร้านกำนันมานะ
6: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081

0: 0808098009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ผางจิตตคุตโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นเราตรวจคะแนนให้คนอื่นข้อนี้ถูกข้อนั้นผิดเราน่ะเคยตรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคะแนนฝ่ายดีกับคะแนนฝ่ายชั่วนั้นข้างไหนมันมากน้อยกว่ากันกลับไปตรวจตัวเองเด้อศีลมีมากมายหลายข้อไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอกรักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียวให้ดีกายวาจาก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 6วิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: 3, 2, 1, 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลร้อนโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
4: เร่งรีบตองนี
5: ้เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิ
5: และอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจใช
5: ้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบ
5: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
4: อมแล้วชื่นใจ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: งเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ก็ติดสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านต่อเนื่องและช่วงบ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประชุมคณะทำงานทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาและทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
5: ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาซึ่งเช้านี้ปริมาณน้ำลดลงแต่ตอนนี้ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที่เดิมทั้งนี้จังหวัดน่านเปิดสายด่วน0547161174วอรูมจังหวัดน่านพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวน่านตลอด24ชั่วโมงเวลา14นาฬิการัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานประชุมคณะทำงานทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาและทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำครั้งที่1ทับ2569ที่กระทรวงยุติธรรมสำนักงานปปช.เปิดศูนย์บริการข้อมูลประชาชนเพื่อเปิดพื้นที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อขอรับบริการและการเข้าถึงข้อมูลที่สำนักงานปปช.นนทบุรี11นาฬิการัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วและรถยนต์ไฟฟ้าใช้แล้วย่านรัชดาภิเษกและเขตท่าพระธนบุรีนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการก่อนเดินทางต่อไปประเทศนิวซีแลนด์เพื่อเยือนอย่างเป็นทางการและวันนี้มีการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเรือด่วนเจ้าพระยาปรับตารางเวลาการให้บริการเรือโดยสารในวันนี้ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินระบุว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสาธารณะว่านายเล่าตาแสนลี่ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษจากเรือนจำแล้วนั้นสำนักงานปปปขออภัยค่ะสำนักงานปปงเรียนว่าในส่วนของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนอกจากนายเล่าตากับพวกจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วยังถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยโดยสำนักงานปปงได้ทำการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของบุคคลดังกล่าวและผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเครือข่ายกระบวนการค้ายาเสพติดต่อเนื่องหลายคดีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544ถึงพ.ศ. 2563และศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินรวมมูลค่ากว่า131ล้านบาทและคดีได้ถึงที่สุดแล้ว
6: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทั้งสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เอง
10: ฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
13: ร้านกำนันมานะ
12: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านภัยอ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้งห้าของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและสองมือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
2: คุยกับพ่อไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยคุยกับเพื่อนสนุกกว่าคุยกับพ่อตั้งเยอะ
3: สวัสดีครับผมเจี๊ยบเชิญยิ้มนะครับสงสัยไหมครับว่าทำไมผู้เป็นพ่อกับลูกวัยรุ่นเนี่ยคุยกันทีไรก็ขัดใจกันทุกทีจนบางทีนะครับเรื่องเล็กๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาคุณพ่อคนนี้นะครับท่านมีมุกเด็ด

0: ก็ชี้แนะให้ลูกจนกระทั่งลูกเนี่ยหลุดพ้นออกมาจากร้านเกมนั้นได้ซึ่งความโง่อันนี้แหละที่ทำให้ลูกผมทั้งสองคนเนี่ยมีเป็นคนดีได้ในสังคมทุกวันนี้นะครับผมภูมิใจมากดีกว่าเป็นคุณพ่อคนโง่ที่สุด
1: แหมบางทีการแกล้งโง่ก็ดูเป็นวิธีที่ฉลาดเอามากๆเลยนะครับเนี่ยและยิ่งถ้าเรานะครับได้ถามทุกสุขแสดงความห่วงใยลูกก็จะกล้าคุยกล้าเข้ามาใกล้ชิดกับเราอย่างนี้สิครับเขาถึงเรียกว่ายิ่งคุยยิ่งใกล้ยิ่งเข้าใจยิ่งรัก
2: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
1: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: กนกพรคำริกบุตรค่ะโรงพยาบาลน่านแจ้งการให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน 20-23 สิงหาคมนี้เนื่องจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่และททบ5ร่วมรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: โรงพยาบาลน่านประกาศเรื่องการให้บริการตรวจรักษาในวันที่20ถึง23สิงหาคม2569เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินและย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านโรงพยาบาลสนามคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: ตามที่จังหวัดน่านได้เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่โรงพยาบาลน่านจังหวัดน่านประกาศวันที่19สิงหาคม2569เวลา22นาฬิกาโรงพยาบาลน่านให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินวันที่20ถึง23สิงหาคม2569เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินอีกทั้งโรงพยาบาลน่านได้ย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลสนามเจ็บป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0981259470และ0547190000ในขณะที่โรงพยาบาลน่าน2ประกาศงดให้บริการตรวจรักษาเป็นเวลา2วันคือวันที่20และ21สิงหาคม2569เนื่องจากอาจเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันการเดินทางไม่สะดวกสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายในการรักษาทางโรงพยาบาลจะจัดส่งยาไปให้เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติจะประกาศแจ้งเปิดให้บริการต่อไปปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: ขณะที่เช้านี้ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านรายงานว่าเมื่อเวลา 5:30 น.น้ำเริ่มท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านขณะที่ระดับน้ำน่านเวลา 6:00 น.ที่สะพานท่าวังผาพัฒนาบ้านท่าค้ำอำเภอท่าวังผาระดับน้ำที่วัดได้ที่ระดับ 7.32 เมตรสะพานบ้านศพยาวเชียงแลอำเภอท่าวังผาระดับน้ำที่วัดได้ 5.40 เมตรทั้ง2จุดมีแนวโน้มลดลงแต่ทั้งนี้ขอให้ประชาชนยังเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งกองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมส่งใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดและช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
5: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐอาจกลับมาเริ่มการเจรจากับอิหร่านอีกครั้งและว่าขณะนี้สถานการณ์ยังคงดียิ่งทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่าเงื่อนไขของสหรัฐในการกลับมาเจรจากันนั้นชัดเจนและเรียบง่ายคืออิหร่านต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองต่อกันที่ประเด็นหลังจากที่ทรัมป์สั่งลดเวลาการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้จาก11วันหรือ5วันนั้นล่าสุดทรัมป์เผยว่าเขามีแผนจะพบกับคิมจองอุนผู้นำเกาหลีเหนือในปลายปีนี้เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยแรกกองทัพอิสราเอลยอมรับเป็นครั้งแรกว่าทหารอิสราเอลได้ยิงใส่รถยนต์ที่มีเด็กหญิงฮินลาจาฟชาวปาเลสไตน์วัย5ขวบและสมาชิกครอบครัวของเธอที่อยู่บนรถในฉนวนกาซาเมื่อปี2567และประกาศจะดำเนินการสอบสวนทางอาญาเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการปิดท้ายที่ทีมกู้ภัยฉุกเฉินโบลิเวียช่วยเหลือประชาชนกว่า360คนในจำนวนนี้เป็นชาวอิตาลีเกือบ60คนที่ติดค้างอยู่บนถนนสายต่างๆที่ถูกปิดใช้เส้นทางหลังเกิดหิมะตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
6: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ์
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: บการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081808009 081808009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพลอยฟ้าพลอยฝนครับคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคำสะกิดหัวใจให้รู้ว่าการคบมิตรไม่ระวังเมื่อพลั้งมาอาจพลอยฟ้าพลอยฝนกับคนพาลเมื่อชิดใกล้ใครนั่นสังสรรค์บ่อยก็จะพลอยติดเชื้อเมื่อประสานภาพลักษณ์เสียและเสียสิ้นถึงวิญญาณระวังพานระวังใจให้จงดีน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพลอยฟ้าพลอยฝนความหมายคือไม่ได้เกี่ยวข้องก็เป็นตามไปด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้น่าคิดตรงที่ว่าการคบมิตรถ้าเป็นมิตรไม่ดีหรือคนพาลเวลาที่คนพาลเหล่านั้นทำผิดพูดผิดหรือมีความผิดในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเราซึ่งเป็นเพื่อนเป็นผู้ชิดใกล้ก็จะพลอยได้รับผลกระทบตามไปด้วยอย่างน้อยที่สุดก็คือเสียชื่อเสียงอาจจะเป็นที่สงสัยอาจจะเป็นที่หวาดระแวงของคนทั่วไปว่าเราในฐานะที่เป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมอาจจะมีส่วนรู้เห็นเป็นใจเพราะว่าความที่ใกล้ชิดสนิทสนมหรือการคบค้าสมาคมกับคนพาลนั่นเองวิธีดูวิธีตรวจสอบคนพาลว่าใครมีลักษณะของความเป็นคนพาลก็ดูจากแนวความคิดดูจากคำพูดดูจากการกระทำเนื่องจากความคิดแต่ละคนคิดอย่างไรเราไม่อาจทราบได้แต่ดูได้ผ่านการกระทำและคำที่พูดหากพูดหรือทำด้วยจิตใจที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีเมตตาไม่มีกรุณาไม่มีความสงสารไม่มีความเอื้อเฟื้อหรือพูดทำสิ่งใดๆก็ล้วนแล้วแต่ด้วยอำนาจของความโกรธด้วยความโลภมากๆอยากได้ไม่รู้จักจบจักสิ้นชวนทะเลาะคนนั้นชวนทะเลาะคนนี้หรือแสดงอาการดื้อด้านโมโหโกรธาลักษ

ที่เป็นคนคิดดีทำดีพูดดีมีลักษณะของคนผู้มีมารยาทดีคบค้าสมาคมไว้ไม่เสียหายมีแต่จะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นครับน้องๆทุกคนที่กำลังจะมีอนาคตที่ดีต่อไปการเลือกคบเพื่อนที่ดีจึงเป็นเรื่องจำเป็นมากๆและถ้าเผลอเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนพาลก็ค่อยๆถอยตัวออกมาถอนตัวออกมาเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องพลอยฟ้าพลอยฝนถูกตำหนิติเตียนในเรื่องราวต่างๆตามคนพาลไปด้วยครับสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
10: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
12: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
13: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
14: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
15: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
13: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
16: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สวัสดีค่ะวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ตอนกุมภกันธ์ทดน้ำกล่าวถึงชื่อดอกไม้หลายชนิดเช่นการะเกดกาหลงคัดเค้าพิกุลพุทธชาติหลายชนิดเลยใช่ไหมคะเด็กๆแต่วันนี้คุณครูจะมาแนะนำให้เด็กๆได้รู้จักดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมแรงและหอมนานนั่นก็คือพิกุลพิกุลสะกดด้วยพอพานสระอิกอไก่สระอุลอลิงอ่านว่าพิกุลพิกุลเป็นชื่อต้นไม้ยืนต้นออกดอกเล็กๆกลีบดอกเป็นจักแหลมสีขาวกลิ่นหอมจนแห้งใช้ทำยาหรือนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยได้วันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าพิกุลแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวัยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
2: เก็บไปทนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
4: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
6: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: นายกรัฐมนตรีพอใจเยือนออสเตรเลียเจรจาต่อยอดการค้าแบบวินวินเผยทุนไทยลงทุนอหังสาในออสเตรเลีย 230,000 ล้านบาทคุณยศวัฒน์พงประภารายงานค่ะ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการว่าเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากได้เชิญชวนผู้ประกอบการออสเตรเลียในหลายภาคส่วนให้เข้าไปขยายกิจการในไทยโดยรัฐบาลนำเสนอนโยบาย Thailand Fast Pass ซึ่งทำหน้าที่เป็น One Stop Service อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนต่างชาติและที่เหนือความคาดหมายคือการขับเคลื่อนให้เกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างภาคเอกชนทั้ง2ฝ่ายเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเจรจาต่อยอดจนนำไปสู่การร่วมลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ่สร้างบรรยากาศการค้าแบบวินวินที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลและปัจจุบันมีกลุ่มทุนไทยรายใหญ่เข้าไปควบรวมและร่วมลงทุนมากมายทั้งด้านพลังงานเคมีภัณฑ์โรงแรมโดยเฉพาะบริษัทเฟเซอร์พร็อพเพอร์ตี้จำกัดในเครือกลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่นกลุ่มบริษัทของคนไทยที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียรวมมูลค่าสูงถึง 230,000 ล้านบาทส่วนแรงงานไทยมีทักษะความชำนาญความรู้และเทคโนโลยีตัวอย่างความสำเร็จของคนรุ่นใหม่ชาวไทยที่เข้าไปทำงานในบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่างแคนวาเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ศักยภาพและสมองขับเคลื่อนองค์กรชั้นนำได้อย่างโดดเด่นยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: กองทัพเรือกำหนดการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่2ในวันนี้เป็นการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งประชาชนสามารถรับชมการฝึกซ้อมได้ทั้ง2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8ถึงวัดอรุณราชวรารามทั้งนี้กรมเจ้าท่าได้ประกาศพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวในวันที่17 20และ27สิงหาคม69เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานกรุงธนสังฮีถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปเรือเดินทะเลเรือสินค้าและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงเส้นทางในพื้นที่ควบคุมตั้งแต่ 12:30 นเป็นต้นไปเรือทุกชนิดหลีกเลี่ยงเส้นทางในพื้นที่ควบคุมจนกว่าการฝึกซ้อมจะแล้วเสร็จส่วนการให้บริการเรือโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาด้านเหนือให้บริการตั้งแต่ท่าเรือพยัพขึ้นไปด้านใต้ให้บริการตั้งแต่ท่าเรือราชวงศ์ลงไปตั้งแต่ 12:30 นจนกว่าจะแล้วเสร็จเรือไฟฟ้าเรือท่าวังหลางข้ามฟากท่าพระจันทร์ท่ามหาราชท่าช้างและท่าวัดระฆังโคสิตารามให้บริการถึง 12:30 นและเรือข้ามฟากท่าเตียนให้บริการถึง 15:00 นส่วนคลองบางกอกน้อยบริเวณปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณารามห้ามเรือทุกชนิดผ่านตั้งแต่เวลา 12:30 นเป็นต้นไปจนกว่าการฝึกซ้อมจะแล้วเสร็จคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคไวรัสตับอักเสบบีการติดต่อและการป้องกันเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
9: คู่มือสุขภาพ โรคไวรัสตับอักเสบ B สามารถติดต่อทั้งเลือดเพศสัมพันธ์การถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนหากติดเชื้ออาจทำให้เกิดโรคตับแข็งและมะเร็งตับได้ทั้งนี้โรคไวรัสตับอักเสบ B สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ B และรักษาได้ด้วยการรับประทานยาต้านไวรัสเพื่อควบคุมปริมาณไวรัสในร่างกายลดภาวะการเกิดพังผืดของตับชะลอการเกิดตับแข็งและลดการเกิดมะเร็งตับแต่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ดังนั้นกรมควบคุมโรคจึงเร่งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญของโรคไวรัสตับอักเสบ B สามารถประเมินความเสี่ยงของตนและคนรอบข้างหากมีพฤติกรรมเสี่ยงให้เข้ารับการตรวจคัดกรองการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ B ได้โดยเร็วทั้งนี้สามารถสอบถามได้ที่กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
10: ความกล้าที่จะเผชิญความกลัวและสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จไปอีกขั้นและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างอย่างมั่นใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
12: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
13: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
13: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
12: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
13: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
12: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
13: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
12: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
13: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
14: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
13: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
12: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
15: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
16: ร้านกำนันมานะ
15: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
16: ร้านกำนันมานะ
15: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
16: ร้านกำนันมานะ
15: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
17: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการ หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
0: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ
12: เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
13: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
14: เสาร์อาทิตย์นี้แม่ต้องไปทำงานต่างจังหวัดต้องปล่อยให้ลูกอยู่บ้านกับพ่อตามลำพังเฮ้ยเป็นห่วงจังทำไงดีเนี่ย
15: โอ้โหงานเข้าแล้วสิครับคุณผู้ฟังครับผมเชฟเชิญยิ้มนะครับอยากจะถามคุณผู้ฟังเหลือเกินนะครับว่าจะทำอย่างไรดีนะครับเมื่อคุณพ่อหล่อๆอย่างเราเนี่ยต้องรับหน้าที่ดูแลลูกคนเดียวตอนที่คุณแม่ไม่อยู่แต่ว่าอย่ากังวลไปเลยครับไปฟังคุณพ่อกฤตโพธิปิตินะครับคุณพ่อคนเก่งของน้องกัดและน้องแก๊งและสามีแสนดีของคุณท็อปดารณีนุชแล้วคุณจะรู้ว่าพ่อทำได้
16: สวัสดีครับผมกฤตโพธิปิติตอนนี้ผมมีอาชีพก็คือเป็นพ่อบ้านครับคอยดูแลบ้านและดูแลคนในครอบครัวได้ปรึกษาการคุณท็อปเลยบอกว่าให้อยู่บ้านเนี่ยดูแลลูก1คนเพราะว่าเผื่อมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยลูกจะได้หันมาคุยกับใครได้สักคนนึงเลยไม่ใช่ว่าหายไปกันหมดเรื่องการดูแลลูกเนี่ยฮะผมก็จะเป็นเมนหลักคือตื่นตั้งแต่ตีห้าอย่างวันไหนลูกเสือเราก็จะดูผ้าพันคอเขาเป็นยังไงบ้างบางทีก็ต้องจัดระเบียบให้เขาอะไรอย่างเงี้ยพอส่งลูกเสร็จบางวันก็อาหารหมดเราก็ไปจ่ายกับข้าวในฐานะที่ผมเป็นพ่อบ้านเนี่ยนะครับผมอยู่ตรงนี้เนี่ยมา13ปีนะฮะศักดิ์ศรีของผมหรือใครคิดว่ามีศักดิ์ศรีนะฮะขอให้ลดตรงนี้ลงไปแล้วกลับมาอยู่กับครอบครัวให้เวลากับลูกเยอะแล้วคุณจะมีผลิตผลที่สวยงามที่สุดครับ
15: ฟังแล้วน่าภูมิใจมากเลยนะครับเนี่ยที่พ่อก็สามารถดูแลแทนแม่ได้ขนาดนี้แถมยังได้มีโอกาสใกล้ชิดลูกเป็นพิเศษอีกด้วยถึงแม่ไม่อยู่พ่อสุดหล่อก็สามารถดูแลลูกๆได้คอนเฟิร์มครับ
12: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อพบวิธีใกล้กันไม่ต้องเขินที่ www.familynetwork.or.th สนับสนุนความใกล้ชิดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สสส.สถาบันราชานุกูลและมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
17: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
11: ถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: หน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
0: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
1: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่16ความรุนแรง
2: เออต่อเมื่อคืนเห็นข่าวรถที่พุ่งชนเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยที่กำลังทำงานอยู่หรือเปล่าโอ้ยน่ากลัวมากเลยเห็นเต็มๆเลยนะดีนะเนี่ยลูกพี่เข้านอนเร็วไม่อยากให้เห็นภาพพวกนี้หรอกรุนแรงมากเลยนะ
3: จริงด้วยพี่เมื่อเช้าออฟฟิศเราก็คุยกันแต่เรื่องนี้แหละพวกที่ไม่ได้ดูทีวีก็เลยเข้าไปดูซ้ำทางอินเทอร์เน็ตผมพลอยได้ดูไปหลายรอบจนมึนหัวเลยเนี่ย
2: ฮะดูทางเน็ตได้ด้วยเหรอ
3: โหเชยอีกแล้วเจ๊เดี๋ยวนี้อยากดูอะไรเขาก็เข้าอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเลยครับจะดูกี่ร้อยรอบก็ดูไปอยากจะเอารุนแรงสะใจแบบไหนล่ะระเบิดตึกจลาจลคนตีกันมีให้ดูทั้งนั้น
2: อย่าง
3: น
2: ี้เด็กก็เข้าไปดูได้นะสิ
3: แถมโหลดมาดูได้หลายรอบด้วยนะพี
2: ่โอ้ยดูครั้งเดียวฉันยังจำติดตาเลยแล้วเด็กๆจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย
1: มีการศึกษาการเติบโตของเด็กอเมริกันกว่าพันคนเป็นเวลานานกว่า10ปีเพื่อดูว่าสื่อมีผลกระทบอย่างไรกับเด็กพบว่าตั้งแต่วัยเด็กเล็กจนถึงอายุ18เด็กอเมริกันจะได้ชมภาพเรียนแบบฆาตกรรมถึง 16,000 ช็อตและภาพความรุนแรงถึง 200,000 ช็อตทั้งจากโทรทัศน์และเกมคอมพิวเตอร์งานวิจัยบอกว่าสื่อที่รุนแรงอาจกระตุ้นพฤติกรรมก้าวร้าวและต่อต้านสังคมทำให้เด็กรู้สึกเฉยๆต่อความรุนแรงทั้งยังตอกย้ำให้เด็กรู้สึกว่ากำลังอยู่ในโลกที่มีแต่ความป่าเถื่อนและอันตรายโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า8ขวบซึ่งยังไม่สามารถแยกแยะระหว่างภาพที่เป็นจริงกับภาพที่สร้างขึ้นเด็กๆจะเรียนรู้อย่างรวดเร็วว่าความรุนแรงคือวิธีแก้ไขและยุติปัญหาที่ยุ่งยากยิ่งสื่อโทรทัศน์แสดงความรุนแรงได้เหมือนจริงมากเท่าไหร่เด็กๆก็ยิ่งมีแนวโน้มเรียนแบบความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะเมื่อผู้กระทำเป็นตัวเอกทั้งในสื่อโทรทัศน์และเกมต่าง
2: ๆโหข่าวดังซะขนาดนี้ตามิกต้องอยากเข้าไปดูแน่ๆเลยฉันจะห้ามยังไงดีล่ะ
3: เอางี้พี่ก็ชวนคุยชวนดูไปด้วยกันซะเลยจะได้รู้ว่าลูกคิดยังไงดูอะไรก็ดูได้ที่สำคัญคือต้องไม่ให้ลูกดูตามลำพังนะพี่
1: ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันน่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: บางจากลดราคาน้ำมันลิตรละ1บาท20สิงหาคมนี้ฉลอง20ปีกรีนไมล์
2: เจเศษขึ้นฮอสำรวจน้ำท่วมน่านมุมสูงก่อนลุยอำเภอปัวต่อหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเร่งแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้าโดยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมจากมุมสูงเพื่อติดตามระดับน้ำและประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอปัวเพื่อที่จะเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและติดตามการช่วยเหลือในพื้นที่นายเจเศษกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมสำหรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะระบบน้ำประปาซึ่งต้องเร่งตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำรวมไปถึงเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อให้สามารถฟื้นฟูระบบและกลับมาจ่ายน้ำได้อย่างทันทีหรือเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและเมื่อน้ำลดประชาชนจะเริ่มกลับสู่บ้านเรือนน้ำประปาเป็นสิ่งจำเป็นจะต้องพร้อมใช้งานโดยเร็วล่าสุดนายเจเศษอยู่ระหว่างการเดินทางไปยังวัดเป็งสกัดอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อที่จะพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะหารือการประสานงานร่วมกันในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อใช้ในการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่อย่างรวดเร็วและครอบคลุมน้ำยังไม่ลดภารกิจยังไม่จบและเมื่อน้ำลดต้องพร้อมฟื้นฟูทันทีอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำเช้านี้เปิดตลาดเวลา 9:03 นปรับพุ่งขึ้น 1,550 บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่งขายออกที่บาทละ 69,800 บาทรับซื้อ 69,600 บาททองรูปพรรณขายออกบาทละ 7,600 บาทรับซื้อ 68,204 บาท84สตางค์เสียงฝีพายกระทบสายน้ำเจ้าพระยากำลังพลกองทัพเรือกว่า 2,200 นายลงฝึกพร้อมเรือพระราชพิธี52ลำเตรียมความพร้อมสู่ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมเพรียงสง่างามและสมพระเกียรติติดตามรายงานกับคุณณัฐชัยริมพลอยค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: บนสายน้ำเจ้าพระยาในช่วงบ่ายคือเรือพระราชพิธี52ลำค่อยๆเคลื่อนตัวอย่างพร้อมเพรียงพร้อมกำลังพลและฝีพายกว่า 2,200 นายคือการเริ่มต้นอีกครั้งของการฝึกจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคแต่เบื้องหลังความสง่างามที่ปรากฏต่อสายตาประชาชนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนทุกจังหวะของฝีพายทุกระยะห่างระหว่างเรือและทุกการเคลื่อนของขบวนล้วนต้องอาศัยการฝึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้กำลังพลทุกนายสามารถทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันห่วงการเตรียมความพร้อมตลอด3เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงตุลาคมผ่านการซ้อมย่อยจำนวน10ครั้งและซ้อมใหญ่เสมือนจริงอีก2ครั้งก่อนเข้าสู่พระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายน2569เป้าหมายของการฝึกไม่ใช่เพียงให้เรือ52ลำเคลื่อนตัวไปตามเส้นทางแต่คือการทำให้ทั้งขบวนมีความพร้อมเพรียงรักษารูปกระบวนและสะท้อนความงดงามของราชประเพณีไทยออกมาได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเพราะสำหรับกำลังพลกองทัพเรือทั้ง 2,200 นายการได้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคคือความภาคภูมิใจทุกแรงพายที่ลงสู่สายน้ำในวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวของการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ภาพแห่งความสง่างามในวันพระราชพิธีเป็นภาพที่สมพระเกียรติที่สุดและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยเหลี่ยมพลอยรายงาน
6: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายกระผมก็เห็นว่าน่าจะมากินเส้นกันได้แล้วอย่าปล่อยให้ยุงอีลุงตุงนางอย่างนี้เลยฮะถ้ากินแต่เกาเหลานี่มันยังไงนะโอ้ร้านทำเส้นนี่จะเจ๊งอยู่แล้วนะนะมาเธอสมคิดสมหวังมากินเส้นนะเออน่ารักน่ารักทั้งคู่เลย

0: ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอด
1: ทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ
2: กินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
3: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
4: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพลิกหน้ามือเป็นหลังมือครับการเปลี่ยนแปลงโดยตนรีบขนขวายคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีขมีขมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือสื่อรู้กันอาจถึงขั้นเป็นคนใหม่ในร่างเดิมอย่าพลิกดีเป็นร้ายหายยนะคนเขาจะสมเพศเหตุร้ายเริ่มจะเปลี่ยนแปลงทั้งทีดีกว่าเดิมโดยส่งเสริมความดีที่จิตใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือความหมายคือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตรงกันข้ามจากเดิมโดยสิ้นเชิงเหมือนกับการพลิกฝ่ามือหน้ามือหลังมือจะไม่เหมือนกันเมื่อคนคิดจะเปลี่ยนแปลงส่วนมากก็มุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเช่นจากเป็นคนรูปร่างอ้วนท้วนก็อยากจะกลายเป็นคนผู้มีรูปร่างบอบบางเหมาะแก่น้ำหนักเหมาะแก่อายุวัยไม่อ้วนเกินไปหรือไม่ผอมจนเกินไปการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองสมมุติว่าเคยมีน้ำหนักตัวมากเกินประมาณแล้วก็ออกกำลังกายดูแลร่างกายของตนเองจนกระทั่งควบคุมน้ำหนักได้ในน้ำหนักที่ต้องการก็ทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจกับการที่ได้มาดูแลเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็พึงพอใจกับรูปร่างที่ดีขึ้นของตนเองจนกระทั่งมีคนมาทักว่าแม่ร่างกายหรือหุ่นทรงนี่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวหรือบางคนเคยมีฐานะยากจนอยู่อย่างลำบากยากแค้นก็มาทำมาหากินสื่อสัตว์สุจริตขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนมุ่งมั่นตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งมีฐานะดีขึ้นจนเรียกว่าร่ำรวยหรืออยู่ดีกินดีก็อาจจะถูกกล่าวถึงในทำนองที่ว่าสามารถพลิกฐานะตนเองแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหรือบางคนไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากจนกระทั่งว่าหน้าตาแบบเดิมที่เคยคุ้นก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะถูกกล่าวถึงว่าหน้าตาเปลี่ยนไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าตาในยุคสมัยที่เจริญก้าวหน้าขึ้นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าความทันสมัยทางวงการแพทย์ก็จะมีการสัญญกรรมสัญญกรรมก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงหน้าตาซึ่งก็มีให้ได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงหน้าตาเพื่อที่จะดูอ่อนกว่าวัยหรือดูดีขึ้นในสายตาของตนและของคนอื่นก็เป็นความสุขใจในระดับหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงนิสัยจากร้ายเป็นดีสมมุติจากเคยเป็นคนขี้เกียจก็กลายเป็นคนขยันจากเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายก็กลายเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์อย่างนี้เป็นต้นถือว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นครับท่านนึกจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตก็ขอให้คิดเปลี่ยนแปลงจากร้ายเป็นดีและเปลี่ยนแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือคือเคยร้ายสุดๆก็กลายเป็นดีสุดๆไม่ใช่จากดีสุดๆแล้วกลายเป็นร้ายสุดๆซึ่งก็จะเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันก็อยู่ที่ใจของเราแล้วว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นร้ายมาดีหรือดีมาร้ายสวัสดีครับ

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: สำหรับลูกผู้ชายตัวจริงแล้วเราต้องมีพลังใจเกินร้อยมีแรงใจไม่เคยหมดชีวิตที่ไม่เคยหยุดลุยกันแบบฉลามบุกด้วยหัวใจลูกทุ่งชาตินี้ต้องลองเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อจุดประกายไฟในตัวคุณ
1: อ่ะพูดตรงๆเลยนะ
2: เครื่องดื่มเดียวที่ทำให้คุณแมนได้ขนาดนี
1: ้นี่เลยนมสดแท้ 100% สร้างกระดูกเสริมส่วนสูง
0: คุณดื่มวันละ2แก้วอ่านฉลากก่อนดื่มทุกครั้ง
1: อย่าคิดมากดื่มเหอะ
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5: กงเกวียนกำเกวียนหรือกงกำกงเกวียนเกวียนเป็นพาหนะที่คนไทยแต่ก่อนนิยมใช้กงเกวียนคือวงรอบของล้อเกวียนส่วนกำเกวียนกำเขียนกอไก่สระอำคือซี่ล้อซึ่งตรงกลางมีดุมที่มีรูสำหรับสอดเพลาเป็นแกนยึดล้อทั้งสองข้างเมื่อกงเกวียนหมุนไปทางใดกำเกวียนก็หมุนตามไปทางนั้นในภาษาไทยมีสำนวนเปรียบเทียบว่ากงเกวียนกำเกวียนหมายถึงการกระทำใดๆที่มีผลต่อผู้กระทำนั้นๆเช่นเขาทำบาปมาตลอดชีวิตจึงต้องทุกข์ทรมานเช่นนี้นี่แหละกงเกวียนกำเกวียนสำนวนนี้มักใช้กันผิดๆว่ากงเกวียนกำเกวียนคำว่ากำเขียนกอไก่รอหันมอม้าเพราะเข้าใจว่ากำในสำนวนนี้คือกำซึ่งแปลว่าการกระทำบางก็ใช้คำผิดและยังลำดับคำผิดเป็นกงกำกงเกวียนก็มีที่ถูกต้องคือกงเกวียนกำเกวียนจำง่ายๆว่ากงของเกวียนและกำของเกวียน
4: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข023560466-70หรือที่ www.royin.go.th
6: 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ต้นชั่วโมง12นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกระทรวงคมนาคมสั่งการท่าอากาศยานแน่นครและใกล้เคียงเตรียมความพร้อมตามแผนบรรเทาสาธารณภัยอย่างเคร่งครัดและมีรายงานผลกระทบจากฝนตกหนักที่สุโขทัยและแม่ฮ่องสอนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: กระด้งหวายฝัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Dust House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
5: สนับสนุนโดย
6: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งกรมท่าอากาศยานยกระดับเฝ้าระวัง24ชั่วโมงรับมือน้ำท่วมน่านพร้อมเตรียมแผนฉุกเฉินตรวจวัดระดับน้ำทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ท่าอากาศยานน่านนครยืนยันท่าอากาศยานยังเปิดให้บริการตามปกติคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดกำชับให้ท่าอากาศยานน่านนครและท่าอากาศยานใกล้เคียงเตรียมความพร้อมตามแผนบรรเทาสาธารณภัยอย่างเคร่งครัดและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจวัดระดับน้ำทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ท่าอากาศยานรวมไปถึงตรวจสอบระบบรางระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองกรณีระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขัดข้องพร้อมทั้งประสานปฏิบัติงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อาทิหอบังคับการบินสำนักงานอุตุนิยมวิทยาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้สามารถรับมือและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีตลอดจนดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและท่าอากาศยานอย่างต่อเนื่องด้านนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานระบุว่าปัจจุบันท่าอากาศยานน่านนครยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดทั้งนี้ยังคงเปิดให้บริการตามปกติโดยขอให้ผู้โดยสารติดตามสถานการณ์และตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินกับสายการบินอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเผื่อเวลาในการเดินทางมาท่าอากาศยานประมาณ 3-4 ชั่วโมงธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลบอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมอำเภอแม่สะเรียงและอำเภอศบเมยมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลห้วยโป่งตำบลห้วยปูลิงอำเภอแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมอำเภอแม่สะเรียงอำเภอศบเมยและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่สวท.แม่สะเรียงรายงานว่าอำเภอแม่สะเรียงสั่งการด่วนให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหลังพบหลายจุดในพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบเช่นดินสไลด์ต้นไม้ล้มทับเส้นทางและเสาไฟฟ้าเสียหายเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังลำน้ำห้วยเดือที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ส่วนที่จังหวัดสุโขทัยฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่5ตำบลรวม23หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างถึง373ครัวเรือนเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกสะสมและติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ
8: ้
1: น
8: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2533
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
14: ร้านกำนันมานะ
13: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
14: ร้านกำนันมานะ
13: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไว้มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกข์ทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปเสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับช่วงกลางวันของวันพระหัสบดี20สิงหาคม2569วันนี้ผมณัฐาจันทรังสีครับ
1: ค่ะดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ฮะก็กับทีมงานนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินพร้อมด้วยคุณสมโภชมาศวิจิตรนะครับวันนี้ทักทายพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับในช่วงข่าวสารกลางวันวันนี
1: ้
0: มีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายประเด็นนะครับคุณสุภาพรที่เราได้นำมาให้คุณฟังได้ติดตามกันอย่างแรกก็ต้องส่งกำลังใจแหละครับ

0: ก็มีการติดตามนะครับแล้วก็มีการส่งกำลังใจบางคนเนี่ยก็มีการร่วมที่จะมีการส่งสิ่งของบริจาคแล้วด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งในรายการนะครับเรานำช่องทางการติดต่อแล้วก็มีการส่งสิ่งของบริจาคมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยเผื่อท่านใดที่ฟังอยู่แล้วอยากจะส่งมอบสิ่งของที่จำเป็น
1: เป็นกำลังใจให้กัน
0: ถูกต้องครับนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมาม่าหรือว่าในส่วนของสิ่งอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะฮะเขารับรู้สึกว่าจะรับเป็นสิ่งของเท่านั้นเนี่ยนะฮะ
1: เป็นสิ่งของเท่านั้นค่ะก็จะเป็นพวกนมผงเนี่ยก็สำคัญนะสำหรับบ้านไหนที่มีเด็กเล็กๆอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะ
0: โอ้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเป็นในส่วนของช่อง5นะฮะแต่ว่าเรามาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านกันก่อนดีกว่าคุณผู้ฟังครับเมื่อวันนี้นะครับช่วงเวลา6 นาฬิกาช่วงเช้าที่ผ่านมาสถานการณ์น้ำในจังหวัดน่านนะครับหลังจากที่มีข่าวน้ำท่วมในหลายเขตพื้นที่ทั้งตัวเมืองด้วยที่อำเภอปัวด้วยแล้วก็ย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองต่างๆที่วัดภูมินเนี่ยโอ้น่าสะเทือนใจมาก
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นแหล่งแบบเป็นจุดแลนด์มาร์กเลยนะคะ
0: ใช่คุณผู้ฟังถ้าสมมติว่าใครที่เอวัดภูมินสำคัญอย่างไรเนี่ยนะครับเขาเป็
1: นแหล่งท
0: ่
1: องเที
0: ่
1: ยว
0: ในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็สำคัญมากๆนะครับตำนานกระซิบรักบรรลือโลกอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะที่นักท่องเที่ยวหลายพื้นที่ไปก็ต้องไปถ่ายรูปกันเนี่ยนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีมวลน้ำเข้าในพื้นที่แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยเริ่มลดลงในบางพื้นที่นะครับคุณผู้ฟังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ริมแม่น้ำน่านถึงแม้ว่าภาพรวมในช่วงเช้านะครับระดับน้ำลดลงแต่ว่าสถานการณ์ก็ยังน่าห่วงนะครับยังคงมีการเฝ้าระวังมีการตรึงกำลังในส่วนของกำลังพลนะครับที่คอยดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องก็บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลาเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะด้านจังหวัดน่านเองนะคะก็ได้ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่างๆเนี่ยได้ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็ให้มีการเตรียมพร้อมรับมือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะซึ่งว่าถ้าหากว่าได้รับผลกระทบหรือประสบกับความเดือดร้อนเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งขอรับความช่วยเหลือผ่านหน่วยงานในพื้นที่หรือว่าสายด่วนปภ.น่านได้ที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-174 054-716-174 ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือว่าสายด่วนปภ.ค่ะจำง่ายๆเลยค่ะ4ตัวนะคะเลข4ตัวนั่นก็คือ1784นั่นเองค่ะ
0: ครับก็1784นะครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ฟังอันนี้ไม่เพียงแต่ในพื้นที่จังหวัดน่านเท่านั้นนะครับพื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของภัยพิบัติก็สามารถที่จะติดต่อไปได้เลยเนี่ยนะครับในส่วนของโรงพยาบาลน่านเองคุณสุภพรคุณผู้ฟังครับล
1: ่
0: าสุดมีการประกาศออกมาแล้วนะครับบอกว่างดการให้บริการตรวจรักษาชั่วคราวระหว่างวันนี้นะครับไปจนถึงวันที่22สิงหาคมเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยเขาเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วก็ผู้ป่วยผ่าตัดที่เข้ารับบริการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลทั้งนี้นะครับเรื่องของการย้ายให้การบริการผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วก็อุบัติเหตุเนี่ยเขาย้ายไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านซึ่งเขาตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามด้วยนะครับส่วนโรงพยาบาลน่าน2ก็แจ้งงดให้บริการผู้ป่วยที่มีการนัดหมายทำการตรวจรักษาในห่วงระหว่างวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็ขอให้มีการติดตามเรื่องของประกาศในส่วนของโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดนะฮะในช่วงนี้แล้วก็ในส่วนของเรื่องหยูกยาต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการที่จะมีการนัดหมายนะครับมาให้รับบริการต่างๆแทนก็ขอให้ติดต่อทางโรงพยาบาลก็แล้วกันนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่มีหมายนัดหรือว่าจะมีในส่วนของการรับยาตามแพทย์สั่งเนี่ยนะฮะก็ขอให้ติดต่อประสานไปที่โรงพยาบาลเขาก่อนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องครับ
1: ค่ะแล้วก็มาต่อกันที่ในสถานการณ์ที่จังหวัดพะเยากันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองก็ได้มีการเตือนพื้นที่อำเภอเชียงม่วนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำแล้วก็เชิงเขานะคะพร้อมกับให้ประชาชนนะคะยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินสำคัญให้ปลอดภัยในขณะที่อำเภอปงค่ะก็ฝนตกหนักทำให้น้ำในลำน้ำงิมเนี่ยเพิ่มสูงล้นท่วมสะพานและเส้นทางสัญจรนะคะส่งผลให้ชาวบ้านบางพื้นที่ถูกตัดขาดโดยมี3เส้นทางด้วยกันนะคะที่ไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้นั่นก็คือบ้านบ่อค้างบ้านห้วยเฟืองบ้านดอนแก้วบ้านดอนตันและบ้านนาปรังรวมไปถึงบ้านบุญยืนนั่นเองค่ะ
0: ทางเทศบาลเมืองปงเนี่ยนะครับตำบลปงเขาก็ขอให้พี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวแล้วก็ให้มีการเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหรือว่าไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่นายกอบจ.พะเยานะฮะมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกับเจ้าหน้าที่เขาก็มีการจัดรถประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยเนื่องจากระดับน้ำในพื้นที่คุณสุภาพรคุณผู้ฟังครับ

0: มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะฮะในขณะนี้เนื่องจากปริมาณฝนด้วยแล้วก็เนื่องจากน้ำที่มันไหลตามเส้นทางลำน้ำมาจากพื้นที่ที่มันเหนือสูงมากกว่าเนี่ยนะครับก็ขอให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในขณะนี้ครับ
1: ค่ะสำหรับกองทัพบกเองนะคะก็ได้เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือค่ะที่ได้รับผลกระทบนะคะอย่างต่อเนื่องค่ะก็เป็นการร่วมมือนะคะกับในส่วนราชการค่ะโดยปัจจุบันเนี่ยทางด้านของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3ก็ได้มีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าไปติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมกับนำกำลังพลยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีการนำทีมแพทย์นะคะเสนารักษ์เนี่ยเข้าลงนะคะลงเรือเข้าไปหาพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะนำยารักษาโรคนะคะไปให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะ
0: ครับอันนี้ก็น่าที่จะเห็นใจมากๆนะครับพี่น้องประชาชนที่ป่วยอยู่ในพื้นที่คุณสุรพรกลุ่มเปราะบางนะครับมีการเมื่อเช้าที่เราตามข่าวดูกันเนี่ยเขามีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือว่ากลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เขาก็มีทีมแพทย์เนี่ยเข้าไปบูรณาการแต่ว่าการดำเนินการต่างๆเนี่ยทุลักทุเลมากๆ
1: ม
0: ัน
1: ก็ยากนิดนึงเนาะเพราะว่าอย่างว่าแหละ
0: มันมีสถานการณ์ด้วย
1: ใช่มันมีสถานการณ์ด้วยแล้วบางทีบางพื้นที่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะนำเรือเข้าไปได้อาจจะต้องเดินเท้าลุยน้ำเข้าไป
0: มันต้องเป็นการเดินเท้าแล้วคราวนี้ในส่วนของผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเปราะบางบางทีบางครั้งเนี่ยในส่วนของไอ้เชื้อต่างๆที่มันมากับน้ำเนี่ยมันก็ต้องระวังช่วยด้วยเช่นเดียวกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับนี่ไงในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะร่วมบริจาคสิ่งของนะครับเพื่อเป็นทานน้ำใจไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือไม่เพียงแต่ที่จังหวัดน่านอย่างเดียวนะครับหลากหลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบขณะนี้ในส่วนของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนะครับหรือว่าช่อง5ที่สนามเป้าเนี่ยนะครับเขาก็ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเลยทีเดียวครับเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือขณะนี้โดยผู้สนใจนะครับสามารถที่จะร่วมบริจาคสิ่งของเน้นย้ำนะครับว่าในขณะนี้เขารับบริจาคเป็นสิ่งของไม่ได้รับบริจาคเป็นตัวเงินแต่อย่างใดนะครับสิ่งของเนี่ยสามารถที่จะนำไปบริจาคได้ที่อาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีนะครับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกสนามเป้านะฮะตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึงเวลา 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเราให้ไว้สักเบอร์หนึ่งก็แล้วกันนะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์หมายเลขนี้เลยครับคุณผู้ฟัง0610260370นะครับ0610260370นะครับคนไทยไม่ทิ้งกันคุณผู้ฟังครับก็ช่วยเหลือกันนะฮะคนละไม้คนละมือมีสิ่งของที่เป็นทานน้ำใจอยากจะส่งมอบไปในพื้นที่นะครับก็เรียนเชิญนะฮะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกที่ว่าช่อง5ที่สนามเป้าเนี่ยนะครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่ทางด้านของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะหลังจากที่ได้เกิดเหตุการณ์เนี่ยก็มีทางในส่วนของมูลนิธิก็ส่งเจ้าหน้าที่ค่ะไปร่วมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่และล่าสุดนะคะก็เชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาส่งต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านและพื้นที่ภาคเหนือในพื้นที่อื่นๆค่ะโดยเป็นการบริจาคนะคะผ่านแอปพลิเคชันนะคะที่เป็นการสแกน QR code e-donation ผ่านมือผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะหรือเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเลขที่บัญชีค่ะ020304545 1นะคะ020304545 1โดยผู้บริจาคเนี่ยสามารถที่จะกรอกข้อมูลการบริจาคเพื่อลดหย่อนภาษีแล้วก็ส่งหลักฐานการโอนเงินนะคะไปที่ไลน์แอดนะคะเฟรนSO เป็น FRIENDSOFPA นั่นเองค่ะ
0: ครับก็สามารถที่จะติดต่อนะครับเพื่อบริจาคมีโดเนชั่นหรือว่าเป็นการช่วยเหลือก็ได้อันนี้เป็นในส่วนของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากของสภากาชาดไทยนะครับก็หลากหลายช่องทางแหละนะฮะในช่วงนี้หลากหลายหน่วยงานหลากหลายมูลนิธิเขาก็มีการเปิดช่องทางเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ระดมทานน้ำใจ
1: ใ
0: เพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็อยากจะใช้โอกาสนี้ในการเรียนเชิญเลยสะดวกช่องทางไหนเนี่ยสามารถที่จะติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับทางด้านของมหาดไทยเองก็ดีเนี่ยนะ ะฮะทางด้านของคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่จังหวัดน่านนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมจากมุมสูงติดตามระดับน้ำแล้วก็มีการประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่จะเดินทางไปต่อที่อำเภอปัวนะครับเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการติดตามการช่วยเหลือในพื้นที่อย่างใกล้ชิดอีกด้วยครับ
1: ค่ะโดยทางด้านของนายเจเศรษฐนะคะก็ได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมสำหรับช่วงหลังน้ำลดค่ะโดยเฉพาะระบบประปาซึ่งจะต้องมีการเร่งตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำรวมไปถึงการเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อให้สามารถที่จะฟื้นระบบแล้วก็กลับมาจ่ายน้ำสะอาดได้ทันทีนะคะหรือว่าเร็วที่สุดนั่นเองค่ะเพื่อที่เมื่อสถานการณ์เนี่ยเอื้ออำนวยแล้วก็เพราะว่าเมื่อน้ำลดประชาชนก็เริ่มที่จะกลับเข้าสู่บ้านเรือนน้ำประปาถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะที่ต้องพร้อมใช้งานโดยเร็วนั่นเองค่ะ
0: ครับแล้วก็ล่าสุดนะครับทางด้านของนายเจเศรษฐอยู่ระหว่างการเดินทางไปที่วังเบ่งสกัดอำเภอปัวเนี่ยวัดเบ่งสกัดครับขออภัยที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อพบปะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะฮะหารือแล้วก็มีการประสานการทำงานร่วมกันในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ด้วยครับ
1: ค่ะแล้วก็ไปที่การดูแลกันบ้างไหมคะ
0: ดีคร
1: ับเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะภาระหนี้สินเนาะทางด้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสนะคะก็ได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569ซึ่งต้องบอกว่าออกมาไวมาก
0: ถือ
1: ว่าเป็นการให้พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะเนี้ยได้เตรียมความพร้อมตัวเองนะคะโดยมาตรการสำคัญค่ะไฮไลท์สำคัญเลยนั่นก็คือลูกหนี้ NPL ที่หลักประกันเสียหายสามารถที่จะประนอมหนี้ได้นานสูงสุด1ปี6เดือนโดย6เดือนแรกดอกเบี้ย 0% และไม่ต้องชำระเงินงวดค่ะลูกหนี้ NPL นะคะที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้เนี่ยประนอมหนี้สูงสุด1ปี6เดือนแรกดอกเบี้ย 0% นะคะผ่อนเพียง 1,000 บาทต่อเดือนแล้วก็นำไปตัดเงินต้นทั้งหมดด้วยค่ะ
0: ครับก็หากบ้านเรือนเสียหายทั้งหลังเนี่ยนะครับแล้วก็ซ่อมแซมไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาปลอดหนี้ส่วนอาคารที่เป็นรายกรณีด้วยนะครับก็อันนี้ก็ติดต่อไปที่ทกส.เขาก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่คอยให้บริการทางด้านของข้อมูลอยู่ทอส.นะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์คุณผู้ฟังครับในกรณีที่ในส่วนของผู้ที่มีประกันอัคคีภัยที่คุ้มครองภัยธรรมชาติตามเงื่อนไขสามารถใช้ภาพถ่ายเคลมความเสียหายแบบสินใหม่ Flat Tag ได้นะครับรับค่าสินใหม่ตามความเสียหายจริงไม่เกิน 20,000 บาทนะฮะแล้วก็อย่าลืมหากทำได้หากทำได้อย่างปลอดภัยเนี่ยก็ควรที่จะถ่ายภาพตัวอาคารต่างๆที่เป็นพื้นที่ทรัพย์สินต่างๆที่ได้รับผลกระทบนะฮะแนบเข้าไปด้วยเพื่อที่จะได้เจ้าหน้าที่เขาได้มีการพิจารณานะครับเดี๋ยวให้เบอร์กันไว้สักนิดนึงในส่วนของทอสนะครับหรือว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยนะครับก็ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์026459000นะครับ026459000นะครับเชื่อว่าในขณะนี้หลายคนเนี่ยก็น่าจะมีความกังวลนะคุณสุราพร
1: มีความกังวล
0: เรื่องของที่พักอาศัยเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของสถานการณ์น้ำหลายครั้งที่เราพูดคุยกันเนี่ยน้ำป่านะครับน้ำป่าไหลหลากเนี่ยโดยปกติธรรมชาติของมันเนี่ยมาเร็ว
1: มาเร็ว
0: นะครับมาเร็วไปเร็ว
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องฮะแต่ว่าสิ่งที่มันหลงเหลือแล้วก็สร้างเป็นรอยที่โอ้โหสาหัสการไว้นั่นก็คือในส่วนของคราบน้ำหรือว่าคราบโคลนที่มันติดมากับในส่วนของน้ำเนี่ยนะฮะก็ต้องมีการฟื้นฟูกันหลังจากนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวครับและในส่วนของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องของฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยตอนบนคุณผู้ฟังมีผลกระทบจนถึงวันที่21 สิงหาคมนี้นะครับก็บอกว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงครับ
1: ค่ะในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะคะก็มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรด้วยกันนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเพราะฉะนั้นนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอน อนบนค่ะช่วงนี้ก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวด้วยนะคะ
0: ขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับคุณฟังในช่วงนี้เรื่องของฟ้าเรื่องของฝนเพื่อที่จะได้วางแผนการเดินทางหรือว่าการสัญจรไปมาในพื้นที่ต่างๆได้อย่างถูกต้องนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับ
2: น้ำท่วมน้ำป่าจะมามากแค่ไหนแต่น้ำใจคนไทยมีมากกว่านั้นกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอเป็นศูนย์กลางในการรับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งด่วนไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยขอรับบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้นรวมส่งต่อทานน้ำใจได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิตชั้นจีเขตพญาไทกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามเพิ่มเติมโทร061-026-0370เพราะเราคนไทยไม่ทิ้งกันมาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ครับก็กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อคุณผู้ฟังครับในส่วนของโครงการนะครับการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5นะครับต้องบอกว่าปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อยอย่างสง่างามสวยสดงดงามมาก
2: ๆใช่ค่ะ
1: นะครับเราได้ผู้ชนะเลิศแล้วก็ได้ผู้ที่ครองตำแหน่งต่างๆในการประกวดครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการประกวดวงดนตรีร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินเนี่ยเราจัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้19สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็มีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโดยมีทางด้านของพลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาซึ่งท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเดินทางเป็นประธานในพิธีรับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศพระราชทานนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดขึ้นที่แจ้งวัฒนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะครับในการประกวดครั้งนี้หลากหลายทีมเลยทีเดียวครับ
2: ค่ะสำหรับทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศนะคะนั่นก็คือน้องๆโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2โรงเรียนนครพนมวิทยาคมจังหวัดนครพนมค่ะในส่วนของรางวัลชมเชยนะคะมีโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจังหวัดราชบุรีโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจังหวัดพิทยา2นะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีและรางวัลป๊อปปูล่าโหวตค่ะที่ของโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะน้องๆเก่งกันทุกคนเลยค่ะแล้วก็หวังว่าปีหน้าเนี่ยถ้ากองทัพบกจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกนะคะก็จะได้รับการตอบรับจากน้องๆอย่างดีนะคะอย่างเช่นในปีนี้ค่ะ
1: ถูกต้องครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปดูน้องๆเขามีการฝึกซ้อมแล้วก็มีการแข่งขันกันนะฮะต้องบอกว่าบรรยากาศในน้องๆมีความตั้งใจมากคุณสุภาพรนะครับตั้งแต่เรื่องของการใช้เครื่องดนตรีต่างๆการให้ดนตรีความคิดสร้างสรรค์นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการแสดงที่ประกอบดนตรีต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ในช่วงของวันที่18ที่ผมมีโอกาสได้ไปดูแลน้องๆเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ได้ไปดูแลกับทีมงานเนี่ยนะฮะได้ไปคุกคีอยู่กับน้องๆทั้งวันเนี่ยเราได้เห็นถึงความตั้งใจของน้องๆมากๆนะครับอย่างที่บอกไปว่าเรามีการเชิญวิทยากรก็คือเป็นโค้ชนะครับที่เป็นแนวหน้าของเมืองไทยนะครับมาให้ความรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดนตรีเรื่องของการเล่นเรื่องของการซ้อมเรื่องของการร้องนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรนำเสนออย่างไรน้องสามารถที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวและมากกว่าสิ่งอื่นใดนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ทำให้น้องๆเนี่ยหนึ่งก็คือได้มีการใช้เวทีนะครับที่กองทัพบกรวมถึงในส่วนของผู้ใหญ่ใจดีไม่ว่าจะเป็นเซนทันนะฮะในส่วนของปตท.ในส่วนของโรงเรียนหอวังที่ได้ให้ใช้สถานที่นะครับแล้วก็อีกหลายส่วนได้มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์เนี่ยนะครับแล้วก็ได้ใช้โอกาสนี้นะครับนำดนตรีนะครับมาใช้ในการประกวดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเดี๋ยวปีหน้าติดตามกันต่อ
2: คุ
1: ณผู้ฟังครับเอามาดูกันที่กิจกรรมจิตอาสากันต่อดีกว่านะครับตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงหน่วยทหารเนี่ยเขาร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคมซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับล่าสุดที่กองบัญชาการช่วยรบที่3นะครับก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันในโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยกำลังพลของหน่วยนะครับได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่โดยรอบศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานโดยดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้กำจัดวัชพืชนะครับแล้วก็มีการเก็บกวาดขยะแล้วก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เพื่อให้เกิดความสวยงามอีกด้วยครับ
2: ค่ะมณฑลทหารบกที่37นะคะก็จะกำลังพลจิตอาสาพระราชทานค่ะเข้าไปดำเนินกิจกรรมเช่นเดียวกันนะคะในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซนะคะจัดกิจกรรมช่วยด้วยใจลดรายจ่ายสร้างรายได้ด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็มีการร่วมด้วยช่วยกันนะครับกับพี่น้องประชาชนมีการดำนาปลูกข้าว าไว้สำหรับบริโภคในครอบครัวของพี่น้องนะครับอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นพี่น้องในพื้นที่สูงเนี่ยนะครับอายุ78ปีแล้วนะครับคุณตาท่านนี้เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นประชาชนที่อาศัยในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยยาไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะครับโดยได้มีการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับเนื้อที่เนี่ยประมาณ12ไร่3งานเศษนะครับเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานนะครับแล้วก็เป็นการลดต้นทุนในการใช้เครื่องจักรการเก็บเกี่ยวด้วยซึ่งก็สร้างกำไรที่เพิ่มเติมให้กับครอบครัวของคุณตาคนนี้เนี่ยนะครับรวมถึงยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยครับแล้วก็ทั้งนี้นะครับครอบครัวของคุณตานะครับซึ่งเป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นประชาชนอยู่ในอาศัยในพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับท่านก็ได้กล่าวขอบคุณทหารที่นำกำลังพลเข้ามาช่วยโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนี่แหละทหารที่เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสซึ่งผลการปฏิบัตินะครับนอกเหนือจากจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วคุณสุภาพรครับยังเต็มไปด้วยความอบอุ่นหัวใจอีกด้วยครับ
2: แล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเวลา 15:00 นเนี่ยทางด้านของกองทัพเรือก็จะมีการทำการซักซ้อมกระบวนเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพายุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะวันนี้วันที่20สิงหาคมเป็นการซักซ้อมย่อยครั้งที่2นะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมการฝึกจัดรูปกระบวนในครั้งนี้ค่ะโดยทางด้านของเรือพระราชพิธีเนี่ยจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8นะคะตั้งแต่เวลา 15:00 นและสิ้นสุดการฝึกซ้อมที่วัดอรุณราชวรารามนั่นเองค่ะ
1: ครับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะรับชมการซักซ้อมได้นะครับพื้นที่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งทนเนี่ยก็ตั้งแต่บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชนะครับท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารส่วนฝั่งพระนครนะครับที่สวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระจุเมนที่ท่ามหาราชท่าช้างนะครับซึ่งทั้งนี้นะครับการฝึกซ้อมก็จะมีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายภาพพระกฐินซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นะครับในส่วนของกำลังพลกองทัพเรือเองนะครับเขามีความภาคภูมิใจคุณสุภาพรคุณผู้ฟังครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพระราชพิธีที่สำคัญในครั้งนี้ครับ
2: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับถ้าใครได้ติดตามทางเพจ Army Radio เนี่ยก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศไปด้วยแต่ถ้าท่านใดที่ติดตามทางสถานีวิทยุก็จะได้ฟังเสียงเหเรือนะครับซึ่งเป็นเสียงเหเรือที่ไพเราะมากๆจริงๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นไม่กี่ที่ในโลกอ่ะคุณสุภาพรที่มีขบวนเรือพระราชพิธีที่สวยสดงดงามแบบนี้นะครับแล้วก็ท่านใดที่อยากจะชมในส่วนของงานจริงเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะรับชมกันได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการถ่ายทอดนะครับทางโทรทัศน์แล้วก็ในส่วนของการฝึกซ้อมต่างๆเนี่ยนะครับก็ตามที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้เลยครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของโรคภัยในช่วงนี้กันบ้างนะคะล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้มีการติดตามสถานการอาหิวาตกโลกนะคะในนครย่างกุ้งหรือว่าที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างใกล้ชิดค่ะหลังจากที่มีรายงานผู้ป่วยอุจจาระร่วงรุนแรงนะคะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นก็มีการสั่งการนะคะกรมควบคุมโรคยกระดับการเฝ้าระวังที่ช่องทางเข้าออกนอกประเทศนะคะก็คือสถานพยาบาลชุมชนชายแดนรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการการสอบสวนควบคุมโรคย้ำเตือนพี่น้องประชาชนค่ะยังไม่ควรตื่นตระหนกนะคะผู้ที่กำลังจะเดินทางไปในพื้นที่ระบาดเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอาหารการกินแล้วก็น้ำค่ะพิจารณารับวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้าอย่างน้อย2สัปดาห์สำหรับผู้ที่เดินทางกลับหากมีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำจำนวนมากหรือว่าอาเจียนเนี่ยก็ต้องรีบพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติการเดินทางทันทีนะคะ
0: ก็จากข้อมูลปัจจุบันนะครับกรมควบคุมโรคเขามีการประเมินความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปในประเทศไทยก็ยังอยู่ในระดับต่ำนะครับเนื่องจากโรคติดต่อที่ผ่านการบริโภคอาหารหรือว่าน้ำที่เจือปนเนี่ยไม่ได้ติดต่อทางการหายใจหรือว่าการสัมผัสทั่วไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับผู้ที่จะเดินทางไปในพื้นที่ที่มีความระบาดมีการระบาดเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันอย่างต่อเนื่องด้วยเนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรายการในวันนี้นะครับทีมเทคนิคส่งสัญญาณแล้วหมดเวล
1: าน
0: ะครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะทีมเพื่อนพึ่งพาลงพื้นที่ช่วยอพยพผู้ประสบภัยและหน่วยเฉพาะกิจพระพิรุณบุกค้นโกดังอาหารสัตว์เถื่อนผลิตในจีนลอบนำเข้าไทยขายผ่านออนไลน์สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเริ่ม
4: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเริ่มเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวเริ่
6: มคุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
7: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
7: ฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
7: หวฮีโร่เซฟ
8: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเริ่ม
4: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเริ่มเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวเริ่ม
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขา
2: ทีมเครือข่ายมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านคุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
10: เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติเพื่อนพึ่งพาตำบลเจดีชัยอำเภอปัวจังหวัดน่านเข้าพื้นที่อพยพช่วยเหลือประชาชนและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่อำเภอปัวออกมายังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้เครือข่ายศูนย์การจัดการภัยพิบัติเพื่อนพึ่งพาตำบลป่าแมดอำเภอเมืองจังหวัดแพร่และเครือข่ายศูนย์การจัดการภัยพิบัติเพื่อนพึ่งพาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ได้เดินทางไปยังพื้นที่เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังเสริมในการช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่านขณะที่ในวันนี้ทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติภัยพิบัติผนึกกำลังร่วมกับมูลนิธิประสาทบุญสถานและหน่วยกู้ภัยพิษณุโลกพร้อมด้วยเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาอำเภอปัวจังหวัดน่านและเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติตำบลเจดีชัยอำเภอปัวจังหวัดน่านเข้าพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านหลังได้รับการร้องขอให้ช่วยอพยพผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่น้ำท่วมไปยังที่ปลอดภัยและในส่วนเช้าวันนี้ได้อพยพคนออกจากพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านไปยังที่ปลอดภัยแล้วเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
2: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดเจ้าหน้าที่ลุยปราบผู้ลักลอบนำเข้าอาหารสุนัขและแมวไม่มีทะเบียนมาจำหน่ายออนไลน์ยึดของกลางกว่า68ตันเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพสุนัขและแมวและเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคคุณทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
11: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าหน่วยงานได้รับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสว่ามีผู้ลักลอบนำเข้าอาหารสุนัขแมวมาเก็บซุกซ่อนไว้ในโกดังตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรปราการโดยเป็นเครือข่ายเดียวกันและมีการนำไปโฆษณาจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายจึงได้สั่งการชุดเฉพาะ กิจพระพิรุณนำโดยเจ้าหน้าที่สารวัตรจากกรมปศุสัตว์สนธิกำลังร่วมกับกองสืบสวนและปราบปรามกรมศุลกากรและตำรวจสอบสวนกลางเข้าไปตรวจค้นตามที่ได้รับแจ้งเบาะแสผลการตรวจค้นคลังสินค้าทั้งสองแห่งพบอาหารสัตว์ยี่ห้อมิสเตอร์เวทและไบออฟไวซึ่งเป็นอาหารสัตว์ที่ระบุแหล่งผลิตจากจีนไม่มีการขออนุญาตนำเข้าจากกรมปศุสัตว์ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์เจ้าหน้าที่จึงยึดอายัดของกลางรวม118รายการน้ำหนักกว่า 68,000 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า30ล้านบาทพร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียดซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์และพระราชบัญญัติศุลกากรจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและสืบสวนขยายผลเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของบริษัทผู้กระทำความผิดและหาเส้นทางการลักลอบนำเข้าต่อไปสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
12: อย่าให้ค่ากับคำพูดที่ไม่จริงใจเพราะสิ่งที่พูดไปจะกลับมาทำร้ายผู้พูดอย่างเลี่ยงไม่ได้ร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
14: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
15: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
14: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
15: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
14: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
15: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
14: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
15: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
14: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
15: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
16: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
15: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
14: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
17: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
18: Beautiful Music
17: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ถอดรองเท้าใส่บาตรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนที่ตื่นนอนแต่เช้าตรู่มักมีร่างกายแข็งแรงมีชีวิตชีวาเพราะว่าได้เริ่มวันใหม่ด้วยการสูดอากาศบริสุทธิ์เป็นลมหายใจผิวกายได้สัมผัสกับไออุ่นของแสงอรุณจากดวงอาทิตย์ที่ให้พลังความสว่างแด่ทุกชีวิตการตื่นเช้ายังทำให้เราได้มีเวลาเติมบุญให้ชีวิตของตัวเองด้วยการตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นอายุของพระพุทธศาสนาด้วยนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาพระภิกษุออกบิณฑบาตท่านถอดรองเท้าเดินด้วยกิริยาอาการที่สงบสำรวมทอดสายตามองต่ำสู่แผ่นดินเพราะว่าท่านเคารพในทานของผู้ให้เพราะฉะนั้นผู้ที่ใส่บาตรก็ต้องถอดรองเท้าเพื่อแสดงความเคารพในพระภิกษุผู้มีศีลถึง227ข้อใครที่ถอดรองเท้าแล้วยังยืนอยู่บนรองเท้าทำอย่างนั้นไม่ถูกนะคะเพราะว่าจะกลายเป็นว่าเรายืนสูงกว่าท่านขาดความเคารพในพระภิกษุผู้ทรงศีลคุณผู้ฟังคะทุกครั้งที่เราเดินทางเข้าไปนมัสการกราบไหว้พระพุทธรูปหรือพระเจดีย์ตามวัดวาอารามการถอดรองเท้าวางให้เป็นระเบียบนอกจากจะเป็นการแสดงความนอบน้อมเคารพในพระรัตนตรัยแล้วยังเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยให้แก่ตัวเราเองและคนในสังคมด้วยแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทานเจได้บุญไหมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงหลายปีมานี้ผู้คนจำนวนไม่น้อยนะคะที่หันมากินเจแล้วก็ชักชวนคนอื่นให้มากินเจกับตนด้วยอาหารเจทุกชนิดล้วนทำมาจากพืชผักนะคะผักบางชนิดก็ห้ามทานบางคนทานเจเพราะว่าร่างกายปฏิเสธอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ทุกชนิดคือทานเข้าไปแล้วก็อาจจะมีอาการอาหารไม่ย่อยเกิดป่วยไข้ไม่สบายก็เลยหันมาทานเจค่ะหรือว่าบางคนนะคะเลี้ยงไก่พันธุ์ต่างๆเอาไว้ดูเล่นครั้นไปเห็นไก่ที่เขาฆ่าแล้วก็วางขายเป็นตัวๆก็เลยนึกถึงไก่ที่ตนเลี้ยงทำให้เกิดความสลดสังเวชกินไก่ไม่ลงแล้วก็เลยรู้สึกเหม็นคาวกลิ่นสัตว์นะคะหันมากินเจไปก็มีค่ะบางคนกินเจเพราะว่าความเชื่อคิดว่ากินเจแล้วได้บุญก็เลยหันมากินเจค่ะแต่ก็ยังอยากกินเนื้อสัตว์อยู่จึงมีการดัดแปลงรูปร่างของแป้งที่นำมาประกอบอาหารให้มีรูปร่างคล้ายๆกับเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อปลากินแล้วจะได้หายอยากก็พอแก้ขัดไปได้บ้างนะคะทีนี้บางคนนะคะถูกเพื่อนชักชวนเรียกว่าเซาซีก็แล้วกันค่ะให้กินเจอ้างว่าได้บุญมากเขาก็เลยไปกราบถามพระอาจารย์ว่ากินเจแล้วได้บุญจริงหรือถ้าได้บุญพวกวัวควายกระต่ายเขากินกันแต่หญ้านะคะมันก็คงต้องได้บุญด้วยใช่ไหมพระอาจารย์ท่านตอบว่าบุญนั้นได้มาจากการทำความดีเว้นจากการทำความชั่วประกอบแต่การบุญการกุศลสัตว์กินหญ้ามันไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำบุญมันก็ไม่ได้บุญกินเจแต่ถ้ายังมีความโลภความโกรธความหลงแล้วทำผิดศีลทำชั่วทำบาปสิ่งที่ได้ก็คือบาปกินอาหารครบทุกหมวดหมู่หรือว่ากินเจก็ตามแต่ถ้าเว้นจากการทำความชั่วทำบาปทำแต่บุญกุศลอย่างนี้จึงจะได้บุญนะคะคงจะทำให้ความเข้าใจในเรื่องของการกินเจของคุณผู้ฟังกระจ่างแจ้งมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็อยู่ที่ความพอใจแล้วก็ความสะดวกของแต่ละท่านนะคะว่าจะรับประทานเจหรือไม่หรือว่าจะทานบ่อยแค่ไหนแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับสิริธดามาดีค่ะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ผนึกกำลังตำรวจไต้หวันทลายเครือข่ายสแกมเมอร์ไต้หวันยกแก๊งและท่าอากาศยานน่านนครยังให้บริการตามปกติแนะเผื่อเวลาการเดินทางสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟั

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กำลังทาต้องแรงยิ่งฟ้าลืมแรงแรงนกทา
3: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางบูรณาการกับสำนักงานตำรวจสืบสวนสอบสวนกลางไต้หวันร่วมมือกันกวาดล้างขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติของกลุ่มมาเฟียไต้หวันจับกลุ่มสแกมเมอร์ชาวไต้หวันในกัมพูชายกแก๊งกว่า20รายหลังจากสืบสวนพบว่ากลุ่มคนร้ายมีการวางแผนส่งคนเดินทางจากไต้หวันไปยังประเทศกัมพูชาเพื่อเตรียมเปิดศูนย์คอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาพร้อมสืบสวนขยายผลจับกุมนายทุนชาวไต้หวันผู้อยู่เบื้องหลังการจับกุมดังกล่าวสืบเนื่องจากสำนักงานตำรวจสืบสวนสอบสวนกลางไต้หวันได้ทำการสืบสวนสอบสวนขบวนการคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติชาวไต้หวันซึ่งมีการตั้งฐานคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อพบมีผู้เสียหายเบื้องต้น46รายคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า200ล้านดอลลาร์ไต้หวันนอกจากนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติกลุ่มนี้ยังได้ร่วมมือกับบริษัทท่องเที่ยวของไทยในการตบตาการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่โดยมีการจัดทำเอกสารการเดินทางปลอมรวมถึงใช้บัตรเครดิตไทยในการชำระค่าบัตรโดยสารเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจไต้หวันโดยการจับกุมครั้งนี้ประกอบด้วยหัวหน้าขบวนการระดับนายทุนแกนนำระดับปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทชาวไต้หวันซึ่งทำหน้าที่จัดการเดินทางของสมาชิกแก๊งคอลเซ็นเตอร์พร้อมทั้งตรวจยึดของกลางสำคัญหลายรายการทั้งนี้ในส่วนของผู้ที่ร่วมกระทำความผิดในประเทศไทยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเช่นเดียวกันสำนักงานการบินพลเรือนแจ้งเที่ยวบินน่านยังให้บริการตามปกติแนะผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางเข้าสนามบินหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบเส้นทางบางพื้นที่คุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแจ้งสถานการณ์การเดินอากาศในจังหวัดน่านเนื่องจากเกิดฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยขณะนี้ท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการตามปกติและเที่ยวบินยังคงสามารถให้บริการได้ตามตารางบินแต่อย่างไรก็ตามเส้นทางคมนาคมทางถนนเข้าสู่ท่าอากาศยานยังคงมีข้อจำกัดในบางพื้นที่ส่งผลทำให้ผู้โดยสารอาจต้องใช้เวลาในการเดินทางมายังสนามบินมากกว่าปกติจึงขอแนะนำผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางเข้าออกที่จังหวัดน่านให้ตรวจสอบเส้นทางและสภาพการจราจรก่อนที่จะเดินทางพร้อมกับเวลาในการเดินทางไปยังสนามบินให้มากขึ้นรวมถึงการตรวจสอบสถานะเที่ยวบินและสายการบินอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมอาจยังส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเที่ยวบินล่าช้าการเปลี่ยนแปลงเส้นทางหรือการยกเลิกเที่ยวบินได้และผักผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
5: ไม่เหวี่ยงไม่เคลี้ยงไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.สิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวด ราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: บุรีทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
1: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอยไป

0: พินัยกรรมนายดำรงสแมนเหมือนได้ชี้แจงรายละเอียดไว้ดังนี้เงินในบัญชีทุกธนาคารจำนวน 450,000 บาทมอบให้เจ้ามือบ้านเลขที่4ในซอยลาดพร้าวมอบให้เจ้ามือรถกระบะและมอเตอร์ไซค์มอบให้เจ้ามือเงินรายได้จากการทำงานมอบให้เจ้ามือ
1: สมบัติไม่ถึงลูกหลานเพราะการพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
2: อเรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่3เมื่อลูกติดเพื่อน
3: เอาทิพย์พี่กำลังจะรีบกลับอยู่แล้วล่ะเนี่ยทิพย์มารับแฟนเหรอจ๊ะต่อเขาคงประชุมใกล้เสร็จแล้วล่ะเห็นว่าวันนี้จะพาลูกไปกินข้าวนอกบ้านกันเหรอจ๊ะ
4: พี่หมอนไปด้วยกันสิคะไปแวะรับน้องมิกที่บ้านก็ได
3: ้โอ้ยเจ้ามิกเดี๋ยวนี้ไม่ยอมไปไหนกับแม่หรอกกำลังติดเพื่อนโอ้ยคิดแล้วพี่ก็กลุ้มใจนะทิพย
4: ์เด็กก็อย่างนี้แหละพี่หมอนสมัยคุณต่อเด็กๆนะเขาก็ติดเพื่อนเตะบอลกันทุกวันไม่ค่ำไม่เลิก
3: แต่เนี่ยไม่ใช่เพื่อนเตะบอลนะทิพย์เพื่อนรู้จักทางเน็ตนะมันแปลกๆนะทิพย์นะนั่งคุยกับคนที่ไม่เคยเจอวันละตั้งหลายชั่วโมงคุยอะไรกันบ้างก็ไม่รู้พี่กลัวว่าจะถูกหลอกอ่ะทิพย์ไม่กลัวหรอของทิพย์ลูกสาวนะเห็นต่อก็บอกว่าน้องตวงก็มีเพื่อนทางเน็ตเหมือนกันไม่ใช่หรอ
4: ก็ห่วงค่ะแต่ทิพย์กับต่อทำตัวเป็นพ่อแม่นักสืบตลอดสมัยนี้เป็นพ่อแม่เฉยๆไม่พอค่ะ
3: เป็นไงเหรอพ่อแม่นักสืบไหนๆนั่งลงคุยกันหน่อยสิ
5: เด็กวัยรุ่นจำนวนมากกำลังก้าวสู่วงจรการถูกล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพบว่ามีเด็กถึง85%เคยพูดคุยกับคนแปลกหน้าทางอินเทอร์เน็ตและในจำนวนนี้มีอยู่ถึงเกือบ30%ที่พูดคุยกันเรื่องเพศเด็กผู้หญิงส่วนหนึ่งยอมนัดพบกับเพื่อนใหม่และมีถึง75%ของเด็กกลุ่มนี้ที่อาจถูกล่อลวงไปข่มขืนองค์กรนานาชาติ ECPAT ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันสื่อลามกอนาจารและการล่อลวงเด็กบอกว่าอันตรายที่นับเป็นภัยร้ายแรงที่สุดมาจากการพูดคุยทางอินเทอร์เน็ตที่นำไปสู่การนัดพบกันและเมื่อสำรวจความคิดเห็นของเด็กวัย7ขวบขึ้นไปถึงวัยรุ่นที่มีเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตพบว่ามีเด็ก37%เคยนัดพบเพื่อนแปลกหน้ามาแล้วส่วนเด็กที่ยังไม่ได้นัดพบก็มีแนวโน้มอยากพบเช่นกัน
3: โอ้ยสงสัยพี่ต้องหัดวิ่งให้เร็วขึ้นแล้วล่ะมัวตามลูกไม่ทันน่ะ
4: ใช่แล้วค่ะพี่หมอนจะเป็นพ่อแม่นักสืบนอกจากรู้จักและเข้าใจเพื่อตามลูกให้ทันแล้วต้องรู้จักและตามอินเทอร์เน็ตให้ทันด้วยนะคะ
5: รู้ทันโลก

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
1: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
2: นั่นจะขี่รถไปไหนกันอีกล่ะลูกว่าจะไปฉลองกับเพื่อนสักหน่อยนะพ่อ
3: ระวังหน่อยนะปีนี้เข้ารณรงค์ดื่มแล้วขับถูกจับขึ้นศาลมีสิทธิ์ติดคุกเชียวนะ
4: นั่นสินะแม่ว่าน่าจะทำอะไรให้เป็นมงคลกับชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองไม่เมาข้ามวันกันนะลูก
2: ใครว่าจะไปดื่มล่ะแม่ฉันจะชวนเพื่อนไปทำบุญที่วัดตั้งหากแล้วกะว่าจะแวะซื้อนมมาดื่มกันซะหน่อย
5: ร่วมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยโครงการดื่มนมทั่วไทยปลอดภัยทั่วประเทศจาก Dutch Mill สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุกระทรวงสาธารณสุขและสสส.
6: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
7: เรารักสุขภาพ
6: วันนี้เสนอตอนอร่อยปลอดภัยใส่ใจก่อนกินก๋วยเตี๋ยวน้ำหมีเอาเส้นใหญ่น้ำต้มยำโอ้โหถั่วงอกตากลมมา3วันทำไมยังขาวได้ขนาดนี้ล่ะนะ
8: กินๆไปเถอะนะนายชัดจังถั่วงอกหรือจากเมื่อวานเนี่ยดูดิยังขาวจั๊วะหน้าเจี๊ยะอยู่เลย
9: ถ้ากินไม่เลือกอย่างน้ำหมีว่าคงไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพแน่เลยค่ะอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยปลอดภัยทั้งทีก็ควรสังเกตดูให้ดีก่อนนะคะอย่างถั่วงอกก็ดูสีที่เป็นธรรมชาติไม่ขาวจนเกินไปพริกป่นถั่วลิสงก็ไม่ควรจับตัวเป็นก้อนน้ำส้มสายชูก็ควรอยู่ในภาชนะที่เป็นแก้วลูกชิ้นเมื่อกัดแล้วเนื้อไม่เด้งเกินไปปลาหมึกกรอบก็ต้องไม่มีกลิ่นฉุนของฟอร์มาลินแล้วน้ำส้มสายชูน้ำปลาก็ต้องมีตราอย.ด้วยนะคะ
6: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก oryor.com นะครับ
10: 94.5 MHz

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิต
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
5: และได้รับสิทธิ์เลื่อนลำดับบัญชีรายชื่อขึ้นมานายวรสิทธิ์กล่าวว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการส่งข้อมูลผู้ที่มีคะแนนผิดปกติให้ทางกจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อให้กจังหวัดจัดประชุมและส่งต่อข้อมูลต่างๆให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเข้าไปดำเนินการถอดถอนเพราะว่าถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรได้มาตั้งแต่แรกส่งผลให้มีกระบวนการถอดถอนบุคคลที่ทุจริตซึ่งคงจะไม่ยืดเยื้อและต้องดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนซึ่งจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ส่วนกรณีที่นายรังสิมันต์ โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาระบุต้นตอของปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดจากในสมัยที่นายอนุทินชาญวีรกูลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ไปยกเลิกให้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้จัดการสอบนั้นนายวรสิทธิ์กล่าวว่าหากคิดว่ามีความผิดปกติก็ขอให้ส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับทางปปช.จะได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาโดยที่รัฐบาลไม่ได้ปิดกั้นฟอกขาวหรือแทรกแซงอยู่แล้วยศวัฒน์พงษ์ประภาสอะไรเงี้ยครับ
6: กองกำลังผาเมืองสกัดขบวนการลำเลียงยาเสพติดริมแม่น้ำโขงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายยึดยาบ้าล็อตใหญ่10ล้านเม็ดคุณสสิดาราสิงหเนตรรายงานค่ะ
7: พลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองพร้อมด้วยพลเรือตรีณรงค์เอ็มดีผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวการสกัดกั้นยาเสพติดหลังจากเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนบริเวณบ้านท่าขันทองอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายในช่วงรุ่งเช้าพบกลุ่มคนต้องสงสัยประมาณ 4-5 คนกำลังลำเลียงกระสอบขึ้นท้ายรถยนต์สีขาวหมายเลขทะเบียนจอจานทอทง4647เชียงใหม่ที่จอดทิ้งไว้ริมแม่น้ำโขงเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวขอตรวจค้นกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้วิ่งหลบหนีไปตรวจสอบพบกระสอบ34กระสอบภายในบรรจุยาบ้ารวมประมาณ10ล้านเม็ดพร้อมรถยนต์ที่ใช้ลำเลียงจึงตรวจยึดของกลางทั้งหมดส่งให้สถานีตำรวจภูธรเชียงแสนดำเนินการตามกฎหมายโดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงปัจจุบันกองกำลังผ่าเมืองสกัดกั้นยาเสพติดได้491ครั้งจับกลุ่มผู้ต้องหา473คนยึดยาบ้าได้กว่า 290,000 เม็ดประสิทธิ์ดาราสิงหเนตรรายงาน
6: นายสมศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสทนช.ได้ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุว่าแม้ฝนพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังมวลน้ำไหลลงพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะอำเภอเวียงสาพร้อมเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีครัวเรือนได้รับผลกระทบกว่า 40,000 ครัวเรือนจ่ายไฟคืนแล้วกว่า 30,000 ครัวเรือนและเร่งคืนไฟอีกประมาณ 7,000 ครัวเรือนภายในพรุ่งนี้ในส่วนเซลบอร์ดคลาสนั้นเป็นเพียงช่องทางแจ้งเตือนสิ่งสำคัญคือความแม่นยำและความรวดเร็วของข้อมูลโดยกรณีอำเภอปัวที่ประชาชนไม่ได้รับแจ้งเตือนยอมรับว่ามีข้อจำกัดเพราะฝนจริงสูงถึง388มิลลิเมตรแต่แบบจำลองคาดการเพียง80มิลลิเมตรจึงต้องเร่งจัดหาเครื่องมือวัดที่แม่นยำขึ้นเพื่อเพิ่มเวลาเตรียมอพยพ
8: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาร
6: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
14: ร้านกำนันมานะ
13: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
14: ร้านกำนันมานะ
13: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม
9: ่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
10: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
12: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
13: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
14: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
15: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
13: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
16: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่1สื่อลามกหาไม่ยาก
2: อ้าวพี่หมอนวันนี้มาเช้าจังแฮ
3: วันเนี้ยฉันตื่นแต่มืดไปส่งเจ้ามีเข้าค่ายซัมเมอร์จ้ะปิดเทอมฉันไม่อยากให้ลูกอยู่บ้านหรอกนะเอาแต่นอนดูวิดีโอฉันละกลัวกลัวว่าสักวันจะกลับไปเจอลูกกำลังดูวิดีโอโป้อะ
2: เฮ้ยพี่หมอนคิดมากไปเปล่าเจ้ามิกอะเพิ่งจะ10ขวบเองนะ
3: คิดมากอะดีกว่าคิดน้อยนี่ยะเวลาฉันอ่านข่าวตำรวจจับพวกผลิตสื่อลามกได้วิดีโอโป้เป็นพันเป็นหมื่นแผ่นนะฉันน่ะสาบแช่งทุกทีเลยนะ
2: โถเจ๊แช่งยังไงอะเขาก็ขายกันอยู่ดีแหละพ่อแม่อย่างเราอะมัวรอให้เขาเลิกผลิตไม่ได้หรอกพี่ต้องหาทางป้องกันลูกเราเองเอางี้สิพี
3: ่ไม่ยะเธอจะชวนฉันไปถล่มร้านขายวิดีโอโป้ด้วยไง
4: ปัจจุบันนี้เราสามารถซื้อหาสื่อลามกต่างๆได้ง่ายแทบจะพอๆกับการหาซื้อหนังสือพิมพ์ที่สำคัญคือไม่มีการจำกัดอายุผู้ซื้อผลการสำรวจของสวนดุสิตโพพบว่าเด็กไทยส่วนใหญ่เคยเห็นและเคยดูสื่อลามกไม่ว่าจะเป็นวิดีโอโป๊ะเว็บไซต์โป๊ะภาพโป๊ะหรือหนังสือโป๊ะโดยผ่านช่องทางง่ายๆเช่นตามร้านเช่าและขายวิดีโอร้านหนังสือการ์ตูนร้านเช่าอินเทอร์เน็ตรวมทั้งในบ้านของตัวเองที่น่าตกใจคือมีเยาวชนที่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วเปิดไปเจอเว็บลามกโดยไม่ได้ตั้งใจถึงร้อยละ90
3: ตายละร้านเช่าวิดีโอเหรอร้านขายหนังสือการ์ตูนร้านโปรดของตามิกทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
2: อย่านะเจ๊อย่าชวนผมไปถล่มร้านนะเพราะมีวิธีที่ปลอดภัยกว่านั้นอยากรู้ไหมทำไง
3: รู้แล้วจ้า
5: สร้างความใกล้ชิดป้องกันลูกติดสื่อลามกไงล่ะ
4: ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนอร่อยปลอดภัยใส่ใจก่อนกินก๋วยเตี๋ยวน้ำหมีเอาเส้นใหญ่น้ำต้มยำโอ้โหถั่วงอกตากลมมา3วันทำไมยังขาวได้ขนาดนี้ล่ะนะ
2: กินๆไปเถอะหน้านายชัดจังถั่วงอกหรือจากเมื่อวานน่ะดูดิยังขาวจั๊วะหน้าเจี๊ยะอยู่เลย
3: อะๆถ้ากินไม่เลือกอย่างน้ำหมีว่าคงไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพแน่เลยค่ะอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยปลอดภัยทั้งทีก็ควรสังเกตดูให้ดีก่อนนะคะอย่างถั่วงอกก็ดูสีที่เป็นธรรมชาติไม่ขาวจนเกินไปพริกป่นถั่วลิสงก็ไม่ควรจับตัวเป็นก้อนน้ำส้มสายชูก็ควรอยู่ในภาชนะที่เป็นแก้วลูกชิ้นเมื่อกัดแล้วเนื้อไม่เด้งเกินไปปลาหมึกกรอบก็ต้องไม่มีกลิ่นฉุนของฟอร์มาลินแล้วน้ำส้มสายชูน้ำปลาก็ต้องมีตราอย.ด้วยนะคะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก oryor.com นะครับ
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

Thank you.

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
2: เรารักสุขภาพ
1: วันนี้เสนอตอนจำเป็นแค่ไหนใช้ยาลดความอ้วนฟิตจริงๆเลยนะครับคุณเป้ง
3: ก็ฉันอยากผอมนี
1: ่เห็นสาวๆหันมากินยาลดความอ้วนคุณเป้งไม่เอาบ้างเหรอครับ
3: ไม่ล่ะผอมแบบสุขภาพดีดีกว่าอ่ะเต้นไปเร็วอย่าอู้1 2 3เอ้า1 2 3
4: คุณแป้งเธอก็ตัดสินใจถูกแล้วค่ะที่ไม่พึ่งยาลดความอ้วนสาวๆสมัยนี้ที่อยากผอมเร็วแล้วกินยาลดความอ้วนนั้นต้องเสี่ยงกับอันตรายที่จะเกิดกับร่างกายเช่นอาการปวดหัวนอนไม่หลับกระวนกระวายหัวใจเต้นเร็วปากแห้งเหงื่อออกคลื่นไส้แล้วถ้าไปหยุดยาทันทีก็จะมีภาวะทางจิตหวาดระแวงประสาทหลอนนะคะที่สำคัญถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการกินแถมขี้เกียจออกกำลังกายหยุดยาเมื่อไหร่ก็กลับมาอ้วนได้อีกเมื่อนั้นนะคะ
1: ค้นหาคำตอบปลอดภัยบริโภคโทรสายด่วนอย.1556นะครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วานจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพูดจนลิงหลับครับการสื่อสารผ่านวาทะจะเกิดผลก็เพราะคนวิเคราะห์ให้เหมาะสมคำนึงถึงโทษภัยในคารมคนชื่นชมในวาทีเพราะมีคุณพูดมากพูดน้อยคอยกำกับพูดจนลิงหลับสำนวนคุ้นพูดชอดชอดทั้งทีให้มีบุญควรการุณผู้ฟังระวังคำน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพูดจนลิงหลับความหมายคือพูดมากหรือพูดชอดชอดโดยที่ทำให้ผู้ฟังเคลิบเคลิ้มจนหลับไปการพูดมากพูดน้อยไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเนื้อหาสาระในคำพูดที่พูดออกไปสื่ออะไรถึงผู้ฟังผู้ฟังฟังแล้วคิดตามเกิดประโยชน์หรือมีโทษอย่างไรหรือไม่การสื่อสารมีหลายช่องทางการพูดก็เป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารซึ่งเป็นการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติที่สุดไม่ต้องใช้เทคโนโลยีไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรต่างๆเพียงแค่มีความคิดมีปากแล้วก็เปล่งคำออกมาการที่จะเปล่งถ้อยคำออกมาก็ย่อมที่จะมีสิ่งที่คอยบงการก็คือจิตใจจิตใจที่คิดดีก็ส่งผลให้คำพูดนั้นดีงามตามไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าความคิดติดลบความคิดถูกครอบงำด้วยความโกรธเป็นต้นคำพูดที่ออกไปก็จะหุนหันผันแล่นกลายเป็นคำพูดหยาบคายคำพูดที่ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้ฟังได้เป็นอย่างมากซึ่งก็เป็นไปในด้านลบมากกว่าที่จะเป็นด้านบวกการพูดแบบชวนให้ผู้ฟังเคลิบเคลิ้มเช่นในภาคของการแสดงหรือภาคของการทอล์กโชว์หรือพูดเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินเจริญใจในรูปแบบต่างๆมองในแง่ที่ดีก็คือทำให้เกิดความสุขจากการได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่ผู้พูดได้ตระเตรียมแนะนำมาพูดให้ฟังแต่ถ้าจะให้ดียิ่งไปกว่านั้นก็คือผู้ฟังเองมีการตระเตรียมการนึกถึงประโยชน์ที่ผู้ฟังจะได้รับอันเนื่องมาจากเรื่องที่นำมาเล่าสู่กันฟังนั้นถ้าหากว่าฟังแล้วเกิดเห็นโทษเห็นภัยของความชั่วเห็นโทษเห็นภัยของบาปกรรมแล้วก็ตั้งใจเลิกหรือเว้นจากบาปกรรมทั้งหลายก็เป็นบุญแก่ผู้พูดแต่ถ้าผู้พูดมุ่งความสนุกสนานเพียงอย่างเดียวให้เกิดความเพลิดเพลินอย่างเดียวโดยที่ไม่คำนึงถึงว่าเรื่องราวที่พูดนั้นอาจจะมีถ้อยคำที่เข้าข่ายเพ้อเจ้อเข้าข่ายหยาบคายเข้าข่ายว่าทำลายสามัคคีหรือบางคนอาจจะขำแต่อีกบางคนอาจจะขำไม่ออกอย่างนี้เป็นต้นก็ควรจะต้องระมัดระวังครับเพราะว่าคำพูดที่พูดออกจากปากไปแล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขได้จะพูดใหม่ก็พูดไม่ได้แล้วเพราะว่าได้หลุดออกจากปากเราไปถึงหูไปถึงใจของผู้ฟังไปเรียบร้อยเขาก็ตัดสินไปเรียบร้อยแล้วว่าคำพูดนั้นดีหรือไม่ดีประการใดเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะพูดเราก็ยังเป็นนายคำพูดอยู่แต่เมื่อพูดออกไปแล้วคำพูดนั่นแหละจะเป็นนายที่จะทำให้ผู้คนได้รับผลกระทบต่างๆนานามากมายเพราะฉะนั้นครับเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังอย่างมากเลยในการใช้ถ้อยคำวาจาในการพูดแต่ละครั้งนะครับอย่าคิดหรือพูดเพียงว่าเพื่อให้เกิดความเคลิบเคลิ้มเพลิดเพลินเข้าข่ายว่าพูดจนลิงหลับโดยที่ไม่ได้สำทับเรื่อง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บ ับลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: 3 2 1 0ด้วยครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
7: wow.
6: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1 ถึง 6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
5: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: สถานการณ์น้ำน่านเริ่มทรงตัวมีแนวโน้มลดลงส่วนไฟฟ้ากลับมาปกติพรุ่งนี้แต่ยังคงต้องจับตามวลน้ำที่อำเภอเวียงสาด้านสทนช.กำชับต้องนำเทคโนโลยี AI เพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ช่วยแจ้งเตือนล่วงหน้า 5-10 วันคาดช่วง 27-30 สิงหาคมจะมีฝนตกหนักอีกรอบโรงพยาบาลน่านประกาศช่วง 20-23 สิงหาคมนี้ให้บริการตรวจรักษาเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินและย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านขณะที่รัฐบาลย้ำผู้ป่วยน่านไม่ถูกตัดขาดการรักษาแน่นอนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดฝนตกหนักที่อำเภอเมืองอำเภอขุนยวมอำเภอแม่เสรียงและอำเภอศบเมยปพแจ้งผ่านเซลบอดแคสต์ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มประชาชนให้ยกของขึ้นที่สูงพบหลายจุดมีดินสไลด์ต้นไม้ล้มทับเส้นทางเสาไฟฟ้าเสียหายเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือทหารไม่ทิ้งประชาชนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมทบ38ส่งทหารแพทย์ค่ายสุริยพงษ์ลุยน้ำป่าไหลหลากเดินเท้าเข้าช่วยผู้ประสบภัยเมืองน่านแจกจ่ายยาเวชภัณฑ์ดูแลสุขภาพประชาชนนายกปลื้มเยือนออสเตรเลียกวาดลงทุนวินวินพอใจ2เด้งชูจับคู่ธุรกิจฉลุยทุนไทยผงาดลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลีย 2.3 แสนล้านบาทลั่นแรงงานยุคใหม่ขายฝีมือย้ำจุดยืนฟันเด็ดขาดแก๊งค้ายาเสพติดส่วนกรณีแอร์สาวขนยาเสพติดนายกออสเตรเลียไม่ติดใจวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ยืดเยื้อจบแน่31สิงหาคมนี้บอกถอดถอนเสร็จสิ้นเลื่อนลำดับบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ต่อท้าฝ่ายค้านหากสงสัยให้ยื่นปปช.สอบยันไม่ปิดกั้นหรือฟอกขาวรังสิมันต์โรมขออย่าเพิ่งด่วนสรุปปมหัวเลือกสว.บอกให้ประชาชนตัดสินดีที่สุดหลังนายกมั่นใจหากถูกซักฟอกชี้แจงได้รัฐบาลไม่เกี่ยวศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางผนึกกำลังตำรวจไต้หวันทลายเครือข่ายสแกมเมอร์ไต้หวัน20รายหลังวางแผนส่งคนเข้ากัมพูชาหวังเปิดคอลเซ็นเตอร์พร้อมขยายผลถึงตัวนายทุนผู้สั่งการยกแก๊งรวมความเสียหายกว่า200ล้านดอลลาร์ไต้หวันตำรวจไต้หวันจับคาสนามบินเมืองเกาสงโค้ชมวยไทยสาวกลืนเฮโรอีน72แคปซูลลงท้องลอบบินเข้าประเทศนำส่งโรงพยาบาลเฝ้า10วันขับออกครบ289กรัมมูลค่า 3.6 ล้านบาทชุดเฉพาะกิจพระพิรุณสนที่กำลังกรมปศุสัตว์กรมศุลกากรและตำรวจสอบสวนกลางบุกตรวจค้นคลังสินค้าใหญ่จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรปราการทลายแหล่งขายอาหารสุนัขและแมวไม่มีทะเบียนลักลอบนำเข้าส่งขายทางออนไลน์ยึดอาหารสุนัขและแมวกว่า68ตันส่งดำเนินคดีเริ่มพรุ่งนี้ศุกร์ที่21สิงหาคม69เปิดทดลองใช้เส้นทาง M6 ช่วงบางปะอินปากช่องฟรีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งเป้าเปิดใช้เส้นทางฟรีตลอด24ชั่วโมงย้ำขับขี่ปลอดภัยปฏิบัติตามกฎจราจรเรือด่วนเจ้าพระยาเตรียมปรับอัตราค่าโดยสารเพิ่ม1บาทเริ่ม21สิงหาคมเป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นและผลชันสูตรร่างของเรย์แมคโดนัลด์พบเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นทำให้หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเสียชีวิตกระทันหันขณะที่ครอบครัวเพื่อนในวงการบันเทิงเคลื่อนร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดยางย่านอ่อนนุชบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าย
9: ิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
8: รับฟังค่ะ ่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส1 FM 94.5 MHz
10: Beautiful music, beautiful songs for you
11: SuchartRadio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
12: Beautiful Music
13: สนับสนุนโดย
14: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

0: Young Hearts Run Free เสียงของ Candy Staton ศิลปินจากเมืองแฮนเซวิลล์มณรัฐอลาบามาเพลงที่คอยย้ำเตือนว่าหนุ่มสาวนั้นควรจะต้องใช้ชีวิตที่ดีที่มีคุณภาพและมีอิสระเสรีอย่าไปยึดติดกับอะไรก็ตามที่จะเหนี่ยวรั้งตัวเองไว้ไม่ให้ก้าวต่อไปCandy Staton ท่านเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าตอนที่จะแต่งเพลงนี้นักแต่งเพลงคือ David Crawford ได้เจอกันแล้วก็ถาม Candy Staton ว่า What's happening in your life Candy ก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นก็มีแฟนนะแล้วก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่า abusive relationship ฝ่ายชายจะใช้ความรุนแรงบังคับข่มขู่ไม่รู้ว่าในความสัมพันธ์นี้ลงไม้ลงมือด้วยหรือเปล่าแต่เธอก็เล่าให้ฟังว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งแฟนพยายามที่จะปล่อยเธอลงจากระเบียงชั้น20ตอนนั้นก็คิดว่าต้องตุยแน่ๆเลยคิดขึ้นมาได้บอกโรงแรมลาสเวกัสนี่เป็นของมาเฟียนี่นั่นโน่นนะถ้าเธอทำแบบนี้โรงแรมเขาจะเสียชื่อคุณจะต้องโดนจัดการแน่ๆเลยรอดตัวจากระเบียงแต่ก็โดนข่มขู่ด้วยปืนอีกหลังจากที่เอาตัวรอดมาได้เธอจึงได้หนีจากความสัมพันธ์นั้นเดวิดครอฟฟอร์ดก็เลยพูดว่า you know I'm gonna write you a songI'm gonna write you a song that's gonna last forever. และเพลงนี้ก็ last forever จริงๆนะครับ Young Hearts Run Free มีหลากหลายเวอร์ชันอยู่ใน pop culture เป็นช่วงแล้วก็เคยเป็นเพลงดังมากๆของปี2519ทุกดิสโกเทคบนโลกใบนี้ต้องเปิดเพลงนี้เพลงที่คุณอาจจะลืมเลือนกันไปแล้วจึงนำมาให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งCandy Staton เป็นออริจินัลของเพลงนี้แต่ก็มีหลายเวอร์ชันนะครับทั้งของ Gloria Estefan และของ Kim Marcel ซึ่งก็อยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Romeo and Juliet เวอร์ชันที่นำแสดงโดย Leonardo DiCaprio ปัจจุบันคนร้อง Candy Staton ซึ่งมีชื่อเต็มๆว่า Cansetta Maria Staton ท่านอายุ86ปีนะครับYoung Hearts Run Free มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันพฤหัสบดีที่เราอยู่กับการอ่านจดหมายตอบจดหมายและก็จัดเพลงตามคำแนะนำของคุณผู้ฟังซึ่งก็เปิดรับจดหมายทุกท่านนะครับส่งมาที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ครับ Beautiful Music เชิญชวนคุณผู้ฟังน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยการอ่านพระราชหัตถเลขาของในหลวงรัชกาลที่5สมเด็จพระปิยมหาราชพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถในคราวเสด็จเยือนยุโรปนะครับเราไปต่อกันที่พระราชหัตถเลขาลงวันที่2พฤษภาคมรัตนโกสินทร์ศกหรือรศ116หรือพศ2439ระหว่างที่ประทับอยู่ในทะเลแดงข้างเจ้าพวกสุมาลีเห็นไม่เหมือนคนไปไม่รับธรรมเลยที่เป็นเมืองใหญ่แท้นั้นที่ในเครตาคือที่คเนว่าเดิมไฟจะพรุ่งตรงนี้เขาเรียกเอเดนแท้มีหนังสือคายบอกทางเดินและกล่าวถึงที่สำคัญต่างๆท่วนทีเพราะเป็นที่ซึ่งมีแห่งสำคัญนักฉันจะไม่เล่ายืดยาวจะขอรวมแต่ว่ามีป่าช้าแขกฝรั่งและปาสีที่ทำเป็นป้อมสงัดสำหรับทิ้งซากศพให้แร้งกินและบาแรกทหารอยู่แยกย้ายกันหลายแห่งทหารฝรั่งอยู่ยอดเขาและหลังเนินทั้งนั้นทหารแขกอยู่พื้นราบบ้างวางเนินบ้างมีวัดแขกเล็กๆวัดฮินดูคาทอลิกโปรเตสแตนต์วัดนี้เล็กทำด้วยศิลางามกว่าเพื่อนที่โรงทำขนมปังของทหารโรงกลั่นน้ำทั้งของ government และของคนอื่นโรงทำเกลือไปที่สุดทางถึงขังน้ำที่นี่เป็นที่ทำไว้แต่โบราณตั้งแต่พวกแขกมอได้เป็นใหญ่ว่าที่แท้ตำบลเอเดนนี้ไม่ใช่อังกฤษมาหักร้างถางพงเอาใหม่เป็นเมืองที่เจริญมานับเกือบ 2,000 ปีก่อนแล้วแต่หากผลัดเปลี่ยนอำนาจ ปกครองกันมาตามลำดับเป็นของพวกอาหรับที่อยู่ตามพื้นดินข้างในบ้างเป็นของตุรกีบ้างแต่อังกฤษได้ในชั้นหลังนี้จากสุลต่านอาหรับซึ่งยังเป็นเจ้าของแผ่นดินที่ต่อแดนเอเดนอยู่เดี๋ยวนี้ของที่สร้างแต่โบราณยังปรากฏอยู่เช่นป้อมเกือบจะมีทุกยอดเขาแต่อังกฤษไม่ได้รักษาคงแต่รักษาป้อมใหม่ๆซึ่งเป็นที่ลับแต่พวกกันเองยังไม่ใคร่ให้รู้ที่ขังน้ำนี้มีหลายสิบตำบลที่ไปดูนี้ช่างนึกถึงบ่อพระยาสมุทรที่เกาะสีชังเสียจริงๆความคิดก็อย่างเดียวกันแท้แต่ที่นี่ใหญ่โตมากอังกฤษลงทุนซ่อมหลายพันช่างมาแล้วทำตั้งใจจะให้จุน้ำแลให้สนุกด้วยแต่สังเวชเท่านั้นเองจะหาน้ำสักหยดหนึ่งก็ไม่มีทรงเล่าเรื่องราวบรรยายสภาพภูมิประเทศรวมทั้งสภาพทั่วไปของดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษในตะวันออกกลางนะครับเรามาต่อกันในวันพรุ่งนี้กำลังสนุกเลยทีเดียว
1: อีก3เพลงที่จะชวนคุณไปฟังกันก่อนที่เราจะไปอ่านจดหมายเล่าประสบการณ์การฟังรายการวิทยุของพี่ดำรงตันธนาโชตในเรื่องของการฟังรายการวิทยุที่เขาเปิดเพลงคลาสสิกพี่เขาแนะนำเพลงอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราต้องไปตามกันช่วงหน้าบอกได้เลยว่าเพราะทุกเพลงเพราะผมก็ต้องทำการบ้านก่อนนะครับฟังมาแล้วเจ๋วมากแต่อีก3เพลงที่จะชวนคุณไปฟังกันเป็นเพลงที่คิดถึงจากศิลปินที่ยังอยู่ในความทรงจำและอยู่ในใจของทุกคนตลอดกาลนั่นก็คือ The Carpenters เลือกเอาเพลงของ2 4พี่น้องนี้มา3เพลงนะครับเพลงแรก We've Only Just Begun ซึ่งจริงๆแล้วเพลงนี้ไม่ได้เป็นเพลงที่แต่งให้ The Carpenters ร้องก่อนเป็นเพลงที่แต่งเพื่อประกอบการโฆษณาธนาคารที่ชื่อว่า Crocker Bank ซึ่งเป็นธนาคารที่ตั้งอยู่ที่ซานฟรานซิสโกได้ Roger Nichols และ Paul Williams ซึ่งในตอนนั้นทั้งคู่นี้ยังไม่ได้โด่งดังเลยนะครับเป็นผู้ที่แต่งเพลง Jingle นี้ให้กับธนาคารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าธนาคาร Crockerแบงค์เคียงข้างไปกับผู้ที่กำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการแต่งงานไม่ได้มีการเชิญชวนให้มาฝากเงินหรือว่ามากู้อะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ให้เห็นภาพของการแต่งงาน We've Only Just Begun และ Crocker Bank ก็จะอยู่เคียงข้างไปกับผู้สมรสที่เริ่มต้นชีวิตใหม่ก็เรียกว่าได้ผลสำเร็จพอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่า Richard Carpenters คุณพี่ชายเห็นโฆษณานี้แล้วก็ชอบเพลงนี้มากจึงได้นำมาบันทึกเสียงใหม่ด้วยเสียงหวานๆอบอุ่นของ Karen Carpenters เพลงนี้ก็เลยกลายเป็นซิกเนเจอร์ของวง The Carpenters แล้วก็อยู่ในงานแต่งงานนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับแล้วก็เป็นเพลงที่แจ้งเกิดให้กับ Paul Williams และ Roger Nichols ผู้แต่งเพลงนี้เพลงยังอยู่ตลอดกาลแต่ว่าปัจจุบันนี้ Crocker National Bank ไม่อยู่แล้วครับถูกควบรวมกิจการไปโดย Midland Bankอีก11ปีให้หลังคือในปีพ.ศ. 2524หลังจากนั้นก็ถูกขายไปให้กับ Wells Fargo Bank ในปี2529แต่เพลง We've Only Just Begun ยังอยู่ตลอดกาลครับเพลงที่2ให้ฟัง Close to You และปิดท้ายช่วงนี้ด้วย I Won't Last a Day Without You ทั้ง3เพลงจากเสียงของ The Carpenters ครับ

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Music คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวางกูลทาง FM 94.5 MHz และทางสุชาติ radio.comในบ่ายเย็นวันพฤหัสบดีแบบนี้เราก็จะอ่านจดหมายแชร์เรื่องเล่าแชร์ประสบการณ์ของคุณผู้ฟังกันนะครับซึ่งวันนี้ก็ยังอยู่กับจดหมายของคุณพี่ดำรงตันธนาโชติกราบขอบพระคุณมากๆเลยครับพี่ดำรงเขาจะเขียนรวบรวมเอาไว้เป็นตอนๆแล้วก็ส่งมาทีเดียวผมก็จะทยอยแชร์ประสบการณ์ของคุณพี่ให้กับทุกๆท่านได้รับรู้รับฟังกันนะครับผมก็ได้ความบันเทิงไปด้วยกับประสบการณ์ที่มีคุณค่านี้เป็นตอนที่3ที่พี่ดำรงเล่าถึงรายการวิทยุทางรดคลื่น FM 96.0 MHz นะครับในวันอาทิตย์รายการมีเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองคือ1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มวันอาทิตย์ที่รายการอาทิตย์คอนเสิร์ตดำเนินรายการโดยคุณสุภวรรณสวนสินพงษ์ซึ่งก็เป็นชื่อที่ผมเชื่อว่าคนฟังรายการวิทยุรู้จักเป็นอย่างดีผมยังรู้จักเลยแต่ว่าไม่เคยได้เจอท่านนะครับไม่รู้ว่าท่านเป็นยังไงแต่เสียงเพราะแล้วก็พูดให้ความรู้เยอะแยะเลยทีเดียวพี่ดำรงเล่าให้ฟังว่ารายการนี้ก็จะมีเปิดเพลงที่ชื่อว่า Omio Babino Caro from Gianni Ishi เป็นการร้องเสียงโซปราโนซึ่งเวลาการร้องเพลงโอเปร่าเนี่ยเขาจะต้องใช้ภาษาอิตาลีนะผมก็ไปเตรียมเพลงนี้มาเป็นที่เรียบร้อยและยาวประมาณ2นาทีกว่า2นาที37วินาทีนะครับเพลงที่2ที่พี่ดำรงพูดถึงก็คือ Spring Song ชื่อเพลงนะครับไม่ใช่แป้งทาหน้าเนาะจำได้ว่าในยุคนั้นมันก็จะมีแป้ง Spring Song นี่แหละครับไปดูว่าปัจจุบันยังอยู่หรือเปล่าเพลง Spring Song ของ Mendelssohn กีตกวีชาวเยอรมันเชื้อสายยิวเพลงนี้ฟังแล้วให้ความรู้สึกเบิกบานใจช่วงฤดูใบไม้ผลิเป็นผลงานที่ใช้การเล่นเดี่ยวเปียโนแต่ในเวอร์ชั่นที่ผมได้มานี่เป็นเดี่ยวไวโอลินนะครับเพลง Nocturne เพลงกลางคืนค่ำคืนของท่านบรูดีนกีตกวีรัสเซียก็เป็นบทประพันธ์ของเครื่องดนตรี2ชิ้นคือไวโอลินปะทะกับเชลโลมีความน่าฟังมีศิลปะของการเล่นประสานกันมีความน่าฟังมากๆเพลงดนตรีคลาสสิกที่เขียนมานี้เป็นงานบางส่วนที่เปิดในรายการอาทิตย์คอนเสิร์ตเท่านั้นนะครับยังมีอีกเยอะแยะมากมายจำไม่ได้ทั้งหมดจึงขอยุติไว้แค่นี้ก่อนในช่วงท้ายของรายการนี้จะพูดเหมือนกันทุกอาทิตย์คือหมดเวลาแล้วค่ะรายการอาทิตย์คอนเสิร์ตพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ขอส่งความปรารถนาดีมายังท่านผู้ฟังทุกท่านจากบริษัทบุญรอดเบเวอเรจจำกัดค่ะก็เป็นเสียงสวยๆของคุณเจ๊พี่สุภวรรณสวนสินพงษ์ผู้ดำเนินรายการในระหว่างรายการไม่มีโฆษณาใดๆมีก่อนรายการและก็จบรายการบอกว่าจากบริษัทบุญรอดเบเวอเรจจำกัดและผลิตภัณฑ์ตราสิงห์อีกเพลงนึงที่จำได้และคิดถึงก็คือIn a Persian Market ผลงานของท่านอัลเบิร์ตกัตชาบีกีตกวีชาวอังกฤษเพลงนี้เป็นเพลงประเภทบรรยายภาพเพลงนี้กล่าวไว้ว่าวันหนึ่งเจ้าหญิงของสมัยนู้นได้เสด็จมาเที่ยวที่ตลาดเปอร์เซียหรือตลาดในประเทศอิหร่านสมัยนี้หลังจากเจ้าหญิงได้มาเที่ยวชมตลาดแล้วเจ้าหญิงก็ได้เสด็จกลับไปกระบวนการเสด็จของท่านก็ไปออกไปจากตลาดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพลงก็จะแผ่วเบาแผ่วเบาลงไปเรื่อยๆทิ้งไว้แต่ความว่างเปล่าขอบรรยายถึงรายการอาทิตย์คอนเสิร์ตเพียงเท่านี้ไว้ก่อนนะครับถ้าเขียนมากกว่านี้จะกลายเป็นรายการเพลงคลาสสิกไปนี่ก็หมายความว่าพี่ดำรงจะเขียนเรื่องรายการอื่นในย่อหน้าถัดไปใช่ไหมครับได้เลยครับดังนั้นผมก็ขออนุญาตนำเพลงที่พี่ดำรงแนะนำมานะครับมาเปิดให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันด้วยและพี่ดำรงก็ได้ระลึกถึงเพลงเหล่านี้ด้วยเริ่มตั้งแต่เพลง Omio Babino Caro ของ Puccini จากอุปกรณ์เรื่องเจียนี่ชิชิ

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful
2: You're listening to Beautiful Music
3: คุณผู้ฟังทุกครับนี่คือ Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวางกูในบ่ายเย็นวันพฤหัสบดีช่วงที่แล้วเราฟังเพลงคลาสสิกไปแล้วแล้วเราก็เปิดรายการของเรามานะครับตั้งแต่ Candy Staton กับเพลง Young Heart Run Free แล้วก็ได้ฟัง Carpenters ไปแล้วซึ่งในช่วงท้ายของรายการนะครับผมจะได้ฟังเสียงของ Nat King Cole มาส่งท้ายในแต่ละวันของ Beautiful Music เราทำกันบ้านเตรียมเพลงเพราะๆมาให้คุณได้ฟังกันเยอะแยะเลยแต่เวลาในการออกอากาศของเรามีไม่ถึง1ชั่วโมงดังนั้นเพลงที่อยู่ตอนท้ายๆของรายการก็อาจจะได้ฟังนะครับถ้าเกิดอยากจะฟังให้ครบจบทุกเพลงไม่มีอะไรติดขัดแล้วก็ต้องไปที่ suchadradio.com ไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรไม่หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตเข้าถึงได้ทุกพื้นที่บนโลกใบนี้เสียงใสฟังชัดไม่มีการเก็บข้อมูลไม่มีใครส่งอีเมลหรือโทรไปหาคุณทั้งสิ้นนะครับปลอดภัยไร้กังวลแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่เสถียรที่สุดและอย่าลืมนะครับว่า Beautiful Music ยังมีเสื้อฮูดแขนยาวสีดำลายกราฟิกม้าทองคำอีก4ตัวที่จะมอบให้กับคุณผู้ฟังที่เขียนจดหมายร่วมสนุกกับเราส่งมาที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ครับอีก3เพลงที่จะชวนคุณขยับกับเพลงในแนวดิสโก้ที่เคยโด่งดังให้ฟังเสียงของ Harold Melvin and the Blue Notes กับเพลง Don't Leave Me This Wayซึ่งปกติแล้วจะเป็นเสียงของเทอร์มาฮุสตันนะครับเพลงที่2ให้ฟัง The Bee Gees กับเพลง You Should Be Dancing และปิดท้ายกันที่ Queen of Disco หรือ Disco Queen Donna Summer กับ I Feel Love

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่2เรียนรู้เพื่ออยู่อย่างพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: เมื่อก่อนเรานึกว่ามันโดนสมบูรณ์คงจะไม่มีหนี้สินแต่พอมาอยู่ที่นี่เมื่อก่อนนี่อย่างเดียวรวมสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ความรวมสมบูรณ์หรือความแข็งแรงไม่ใช่คำตอบคำตอบสุดท้ายก็คือต้องรู้จักตัวเอง
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ปัญหามากมายของสังคมไทยเกิดจากแนวคิดและการปฏิบัติที่ไม่มีความพอเพียงหลายคนอาจจะสงสัยแล้วนะคะว่าแล้วอย่างไรถึงจะเรียกว่าพอเพียงใครสงสัยแบบนี้เราไปร่วมกันค้นหาคำตอบผ่านเรื่องราวชีวิตของคุณเลี่ยมบุตรจันทาผู้นำชุมชนที่บ้านนาอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราหนึ่งในพื้นที่ที่คนในชุมชนได้น้อมรับพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งก่อนที่คุณเลี่ยมจะได้เรียนรู้ถึงความพอเพียงเขาก็ต้องผ่านวิกฤตบางอย่างซึ่งทำให้เขาหันมาเลือกใช้ชีวิตในแบบพอเพียงค่ะ
1: เมื่อก่อนผมทำไร่เนี่ยก็หนีจากภาคอีสานมาก็จากการทำไร่มันทำจนเจ๊งไงฮะขายหัวมันไม่พอนี่สุดท้ายก็ขายที่ดินใช้นี่พอมาอยู่ที่นี่ก็มาทำพืชเชิงเดี่ยวเช่นเดิมก็ปลูกพวกข้าวโพดพวกถั่วเหลืองแต่พอปลูกไปปลูกมาก็ไปเจอปัญหาอย่างเก่าปัญหาหนี้สินปัญหาหนี้สินไม่เท่าไหร่นะสิ่งที่รุนแรงมากในชีวิตครอบครัวคือปัญหาครอบครัวแม่ยายตุ้ยเนี่ยก็จะบ่นจะด่าประจำเวลาเมียด่าที่พึ่งผมก็คือไปกินเหล้านะครับพอเมาเหล้าก็เที่ยวต่ออย่างเงี้ยมันก็ทะเลาะกันรุนแรงในครอบครัวช่วงปี36เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงในครอบครัวหนี้สินมันสุดเพดานแล้วธ.ก.ส.ไม่ให้กู้เพิ่มแล้วพอสุดตรงนี้นี่เราก็ไม่มีทางออกความหวังสุดท้ายก็พึ่งอบายมุขพึ่งหวยเนี่ยบาทหนึ่งได้ตั้ง500อย่างเงี้ย ใช่ไหมถ้าถูกหวยมีเงินใช้หนี้เมื่อไหร่ก็สามารถที่จะมาเถียงเมียได
2: ้และสิ่งที่ช่วยให้คุณเลี่ยมเริ่มเห็นทางออกจากสารพัดปัญหาที่เผชิญอยู่ก็คือการได้เข้าร่วมวงสัมมนาเมื่อปี2539กับผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมปราชญ์ชาวบ้านผู้โด่งดังจากแนวคิดวรรณเกษตรในแถบจังหวัดฉะเชิงเทราการสัมมนาในครั้งนั้นนะคะทำให้คุณเลี่ยมได้ข้อคิดในเรื่องการจัดการชีวิตของเกษตรกรไทยเพื่อให้พ้นจากวังวนปัญหาหนี้สินซึ่งสิ่งแรกที่คุณเลี่ยมได้รับการแนะนำให้ปฏิบัติก็คือการทำบัญชีรายจ่ายในครอบครัวและนั่นคือจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่ะ
1: ลองไปทำรายจ่ายดูดิฮะถ้าคนทำรายจ่ายเนี่ยจะรู้เลยว่าที่จำเป็นเนี่ยประมาณ 25% ที่คนจ่ายแล้วทุกคนส่วนมากที่จ่าย 75% คือไม่จำเป็นเลยลูกชายผมจะเถียงผมเนี่ยผมให้ทำบัญชีรายจ่ายเนี่ยลูกปิดเทอมทุกปีเนี่ยผมก็จะเอาทุกคนในครอบครัวมานั่งอภิปรายเรื่องรายจ่ายกันพอเอาบัญชีรายจ่ายมาดูเราก็เห็นอันนี้ไม่จ่ายได้ไหมลูกมันตายไหมเช่นเป๊ปซี่โค้กเนี่ยถ้าไม่ซื้อไม่กินตายไหมลูกเขาบอกไม่ตายพ่อไม่ตายเลิกได้ไหมอ่ะถ้าเลิกได้หนูมีเงินเหลือปี 2,000เขานึกได้แค่เรื่องเป๊ปซี่ฮะอย่างอื่นเขาก็เริ่มนึกออกในนี้ลูกชายผม2คนเนี่ยพอปิดเทอมเนี่ยเขาจะมีเงินเหลือทุกปีแค่จัดการเรื่องรายจ่ายไอ้ที่จำเป็นกับไม่จำเป็นแยกให้ได
2: ้เมื่อตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะครอบครัวก็มีเงินเหลือเก็บมากขึ้นหนี้สินลดลงขณะเดียวกันคุณเลี่ยมก็เริ่มเรียนรู้ที่จะพึ่งคนอื่นให้น้อยลงพึ่งตนเองให้มากขึ้นโดยปลูกทุกอย่างที่กินได้และกินทุกอย่างที่ปลูกตามวิถีแห่งความพอเพียงปรัชญาการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
1: ผมได้นำแนวพระดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาใช้กับวิถีชีวิตจริงโดยเฉพาะพระดำรัสที่พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าปลูกพืช3อย่างได้ประโยชน์4อย่างก็คือปลูกพวกไม้ผลไม้ผลที่เขาร้องเป็นเพลงฮะพวกพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโออย่างเงี้ยอันที่2ก็คือไม้ใช้สอยไม่ใช่สอยที่พระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นมากก็คือเรื่องปลูกยางนาเพราะยางนามันจะให้ผลที่คุ้มค่าเป็นไม้ใช้สอยเพราะไม้ยางนาเนี่ยสามารถที่จะเจาะน้ำมันยางมาใช้ได้นะครับแล้วก็แปรรูปได้เนื้อไม้ก็ใช้ได้แล้วก็ไม้ทำเชื้อเพลิงไม้ทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกไม้นั่นนะอย่างพวกไม้มัดพับไม้กระเบาไม้โอบไม้กระบอกพวกนี้เวลาไปทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันให้พลังงานสูงทำฐานก็ให้ฐานกล้าดีทำนะครับประโยชน์อันที่4ก็คือมันทำให้ความบริสมบูรณ์กลับคืนมา ในป่าที่เป็นธรรมชาติในอากาศที่มันบริสุทธิ์แล้วก็ได้พืชชะล่างที่มันเกิดขึ้นมากมายพืชสมุนไพรโดยที่เราไม่ต้องปลูกเลยนกมาปลูกให้พอมีป่านกมันก็ชอบบินมาเกาะมาอะไรพอเวลามาเกาะนกก็จะมาปลูกต้นไม้ให้มากมายกายกอง
2: ด้วยแนวคิดเช่นนี้เองค่ะทำให้คุณเลี่ยมตัดสินใจเลิกทำไร่แบบเดิมๆที่เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหันมาปลูกพืชหลากหลายชนิดผสมกันซึ่งไม่ใช่การปลูกเพื่อขายนะคะแต่ปลูกเพื่อกินเพื่อใช้เองในครอบครัวเมื่อเหลือกินเหลือใช้จึงค่อยแบ่งขายช่วงแรกวิถีปฏิบัติของคุณเลี่ยมกลายเป็นสิ่งแปลกแยกในหมู่บ้านนะคะแต่นานวันเข้าสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือชีวิตครอบครัวคุณเลี่ยมเริ่มกลับมามีความสุขคุณเลี่ยมเลิกดื่มเหล้าเลิกเที่ยวเตร่หนี้สินลดลงจากที่เคยเจ็บป่วยเพราะสารเคมีที่ใช้ปลูกผักขายก็มีสุขภาพดีขึ้นหลายคนจึงเริ่มเห็นคล้อยตามค่ะ
1: ครับผมประเมินจากเมื่อก่อนผมขายของได้ขายพริกขายมะละกอขายผักต่างๆขายปลาขายไก่เนี่ยขาพวกเนี้ยก็วันหนึ่งหลายร้อยอ่ะแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ขายคนในชุมชนไม่ค่อยได้ขายแล้วเพราะเขาก็เริ่มไปปลูกกินเองผมก็ถือว่ามันขยายได้เมื่อก่อนบ้านนายสารเข้ามาก็จะเป็นโล่งฮะเดี๋ยวนี้ก็เห็นต้นไม้เต็มรอบรั้วก็มีของกินซึ่งถ้าเราทำกินซะเองนะก็เหลือค่อยขายมันเป็นเรื่องดีกว่าขายเราเงินมาซื้อกิน
2: ผลจากการลงมือปฏิบัติจริงทำให้คุณเลี่ยมได้ค้นพบด้วยตัวเองว่าอะไรคือความพอเพียงและการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงสร้างความสุขที่ยั่งยืนได้อย่างไร
1: ชีวิตเราก็แค่นี้นะครับถ้าใช้จ่ายที่มันสมดุลกับชีวิตทุกอาชีพไหนก็แล้วแต่มันก็จะทำให้ชีวิตไม่เดือดร้อนไม่ดิ้นรนเมื่อไม่ดิ้นรนมากจนเกินไปมันก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบ้านเรามันเป็นภาคเกษตรกรรมซึ่งเกษตรกรประมาณ40 ล้านคนเนี่ยถ้าทำตามแนวพระราชดำริของในหลวงเนี่ยโอ้สังคมสงบสุขเลยครับเพราะทำแล้วกินแล้วใช้และที่สำคัญที่ตัวเองกินตัวเองใช้เนี่ยเอาไปคนอื่นกินคนอื่นใช้มันส่งผลต่อสุขภาพคนอื่นได้ด้วยแล้วคนอื่นก็จะไม่เดือดร้อนด้วยนะครับปัญหาต่างๆที่มันมากมายไกลก่อนก็จะค่อยลดลง
2: ความพอเพียงในแบบที่คุณเลี่ยมได้เรียนรู้ไม่เพียงใช้ได้กับเกษตรกรเท่านั้นนะคะคุณเลี่ยมเชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือปรัชญาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกคนทุกอาชีพค่ะ
1: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้ผมเชื่อถ้าใครก็แล้วแต่ที่นำพระดำรัสของในหลวงสู่การปฏิบัติจริงอ่ะมันเป็นความรู้จริงที่สัมผัสได้แล้วผมก็เชื่อว่ามันใช้ได้ทุกอาชีพเลยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมันเป็นปรัชญาเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ที่สำคัญเรียนรู้ตัวเองเหมือนผมนำพระบัญญัติของท่านมาทดลองใช้ก็เรียนรู้เราคือใครมีอาชีพอะไรมีความสามารถมีศักยภาพแค่ไหนก็ทำตามความสามารถตัวเองอ่ะแล้วเอาความรู้ที่ตัวเองมีเอามาทำเรื่อยๆทำบ่อยๆมันเกิดความชำนาญนะอย่างกรณีนี้ผมทดลองเอาอ้อยมาหีบมาเคี่ยวปั้นน้ำให้เป็นตัวเลยนะทำน้ำอ้อยกินเองพอทำไปแล้วมันเกิดความชำนาญมันทำได้
2: คุณเลี่ยมเคยหนีความแห้งแล้งจากแผ่นดินอีสานบ้านเกิดมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเขาหวังว่าความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แถบภาคตะวันออกจะช่วยให้ชีวิตของเขาและครอบครัวดีขึ้นแต่ถึงวันนี้วันที่คุณเลี่ยมได้ก้าวผ่านวิกฤตได้เรียนรู้วิถีแห่งความพอเพียงเขาจึงค้นพบว่าทางออกที่แท้จริงของชีวิตคืออะไร
1: ที่นี่อุดมสมบูรณ์ก็ตามกันมาแล้วก็มันไม่ใช่คำตอบใช่ไหมคะจะอุดมสมบูรณ์จะแห้งแล้งมันก็ไม่ต่างกันเพราะเราไม่ได้รู้จักตัวเองเมื่อก่อนเรานึกว่าอุดมันโดนสมบูรณ์ก็คงจะไม่มีหนี้สินแล้วผมก็สัญญายายตุ๋ยต่อไปจะไม่ก่อหนี้อีกเพราะก่อหนี้มันทะเลาะกันรุนแรงไงแต่พอมาอยู่ที่นี่มันก็ก่อหนี้อย่างเดิมก็ทะเลาะกันอยู่นี่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ความอุดมสมบูรณ์หรือความแห้งแล้งไม่ใช่คำตอบคำตอบสุดท้ายก็คือต้องรู้จักตัวเองเพราะรู้ตัวเองก็จะได้รู้ปัญหาเลยพอรู้ปัญหาเรามันก็สามารถที่จะแก้มันได้
2: เรื่องราวชีวิตของคุณเลี่ยมบุตรจันทาแห่งบ้านนาอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราคงพอทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรบนเส้นทางแห่งความพอเพียงไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพไหนหรืออยู่ในภาคส่วนใดของสังคมหากเรารู้จักตนเองรู้จักประกอบอาชีพดำเนินชีวิตบนพื้นฐานทรัพยากรที่เรามีอยู่ทุกคนก็สามารถค้นพบความอยู่ดีมีสุขแบบยั่งยืนเช่นเดียวกับครอบครัวของคุณเลี่ยมค่ะ
3: เชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถพ้นวิกฤตได้ดีกว่าหลายประเทศเพราะแผ่นดินนี้ยังเหมาะสมกับความเป็นอยู่ได้อย่างที่เคยพูดกันมาหลายปีแล้วภูมิประเทศยังให้คือเหมาะสมแต่ความเป็นอยู่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อต้องอยู่อย่างประหยัดและต้องไปในทางที่ถูกพระบรมราโชวาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: าหนองหรือไปเล่นเครื่องไกลๆรังเวอร์ได้ไหมเนี่ยลูกค้าอ้วกหูแตกกังหมกแล้ว
1: โอ้ยป่าไม่ใจเลยอ่ะรถมันแรงอ่ะคนมันแรงอ่ะรู้เปล่าโหวัยรุ่นเสียงมากอ่ะ
2: นี่น้องแกมาก็ดีแล้ววันก่อนนะผู้ใหญ่ไปรับไอ้แมงกลับมาตกลงมาเลิกยาได้แล้วจริงเหรอฮ
0: ังแน่นิ่งตาชาวบ้างอีกแล้วนะเออแต่อ้วกก็อยากจะรู้นะแกเห็นมั่งๆหรือเปล่าอ่ะมันจะไปติดยาอีกไหมอ่ะ
1: ก็พอกันนั่นแหละอยากรู้เรื่องชาวบ้านกันทั้งคู่เลยฉันว่ามันต้องรักษาได้มั้งก็เห็นมันนะไปช่วยชาวบ้านสร้างฝายท้ายหมู่บ้านดูขยันขันแข็งดีนี่นะ
3: พูดถึงใครกันอยู่เหรอ
1: กระเจี๊ยบกุหลาบกับแปะสิผู้ใหญ่อยากรู้เรื่องแม่น่ะว่ามันติดยาแล้วรักษาได้จริงไหมอ
2: ่
1: ะ
2: แหมอยากรู้ที่ไหนเขาเรียกว่าห่วงใยเพื่อนมนุษย์ยะ
3: มันก็ต้องรักษาได้สิหมอยังบอกแล้วว่ามันหายแล้วนะถ้าจะให้มันไม่กลับไปติดอีกอ่ะคนที่บ้านต้องช่วยกันดูแลคนในชุมชนอย่างเราต้องให้โอกาสนี่ข้าให้มันไปช่วยชาวบ้านสร้างฝายได้ข่าวว่ามันขยันใช้ได้เลยนะได้วิชาก่อสร้างตอนฝึกอาชีพระหว่างบำบัดรักษามาด้วย
0: ว่าดูคงไม่ผิดจริงๆนะอย่างไอ้แมงอ่ะมึงต้องรักษาหายอ
2: ่
0: ะ
2: แหมๆเมื่อกี้ยังว่ามันไปติดยาอีกหรือเปล่าเลยตาแปะปากสว่าง
0: โอเค
3: ไม่ได้เลยนะจะมาดูถูกเหยียดย้ำหรือนินทาคนอื่นๆไม่ดีเกิดชาวบ้านไปพูดต่อไอ้แมนมันได้ยินมันจะเสียใจเอานะเราต้องเป็นกำลังใจว่ามันเลิกได้สำเร็จไอ้ที่หมอรักษาก็รักษาได้แค่อาการทางกายที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับตัวมันเองและพวกเราในชุมชนนี่แหละที่จะต้องช่วยกันดูแลให้บอกลายาเสพติดได้อย่างถาวร
1: เนี่ยฉันก็ว่าจะไปชวนมันขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างจะได้มีงานทำ
3: เออเข้าท่าดีเนี่ยไอ้โนช่วยดูมันหน่อยนะจะได้มีเพื่อนคุย
0: ชลีเหรอไอ้โนเดี๋ยวพวกเลือกมาบึ้งบึ้งบึ้งหน้าล้างงัวอีกอ่ะ
1: อ้าวถ้าฉันไปบื้นในร้านแปะเราค่อยมาว่ากันแล้วกันนะฉันไปแล้วผู้ใหญ่วัยรุ่นเสียงมาร์ก
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการติดยาเสพติดคนทั่วไปมักคิดว่ารักษาไม่ได้แต่แท้จริงแล้วสามารถรักษาได้โดยการรักษาทางการแพทย์ร่วมกับทางจิตเวชเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมโดยขั้นตอนในการบำบัดนั้นมีกระบวนการ4ขั้นตอนคือขั้นเตรียมการจะเป็นการประเมินและสร้างความจูงใจขั้นทอนพิษยาเป็นการรับผู้ป่วยในระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพระยะเวลาขั้นต่ำ 4-6 เดือนและขั้นตอนติดตามผลจะใช้เวลาติดตามผลและช่วยเหลือ 1-2 ปี
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
7: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวันปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้ว
2: ขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล
4: ้วไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเสด็จสูบควันเข้าปากปนัสเสด็จผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงษ์แล้วพ่นออกจากปากปนัสเสด็จทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ตอนที่3พอประมาณอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันคือพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวรับมือไหวโดยไม่เครียดมากแล้วก็มีทิศทางของตัวเองเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: มีคนมากมายนะคะฝันอยากทำธุรกิจของตนเองซึ่งไม่ว่าใครก็ฝันได้ค่ะแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อลงมือทำแล้วเราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจนั้นเติบโตอย่างยั่งยืนอันสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้มีการดำเนินกิจกรรมในชีวิตอย่างพอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปใช้ความรอบรู้รอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงและไม่เบียดเบียนใครเพื่อให้ชีวิตมีทั้งความสำเร็จที่ยั่งยืนและความสุขที่แท้จริงค่ะการเรียนรู้วิธีคิดวิธีปฏิบัติของบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นจำกัดผู้ผลิตรายการโทรทัศน์คุณภาพเช่นทุ่งแสงตะวันคนเก่งหัวใจแกร่งให้ข้อคิดที่ดีกับเรานะคะคุณนิรมนเมธีสุวกุลหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแห่งนี้จะมาบอกเล่าประสบการณ์การทำธุรกิจที่ไม่เพียงแค่มีความฝันแต่ต้องวางพื้นฐานหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่จะทำค่ะ
2: มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักสื่อสารมวลชนตั้งแต่เรียนมัธยมปลายอะฮะแล้วก็ทำทุกวิถีทางที่คิดว่าจะทำยังไงนะเราถึงจะเตรียมตัวเป็นผู้สื่อข่าวเป็นคนทำงานด้านสื่อมวลชนที่ดีมีคุณภาพแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวได้ก็เริ่มต้นทำงานเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แล้วก็มาเรียนรู้การทำข่าวโทรทัศน์ทำรายการโทรทัศน์แรกๆก็เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานบริษัทนะคะพอทำไปเข้าก็วิชาแก่กล้าเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเราจะทำตามความฝันจริงๆล้วนๆเลยเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอาจจะต้องมีบริษัทของตัวเองขึ้นมาตั้งบริษัทขึ้นเพื่อที่จะไปเจรจาธุรกิจการตลาดการขายเจรจาสถานีเนี่ยฮะตอนเริ่มทำธุรกิจก็ลำบากมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนเรื่องการจัดตั้งองค์กรหรือการลงทุนเราเรียนที่จะเป็นลูกจ้างในองค์กรต่างๆที่เขาทำงานอยู่แล้วก็เลยต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมปรึกษาอาจารย์ปรึกษาเพื่อนๆที่เขาทำธุรกิจไปก่อนหน้าเราแล้วมีการวางโครงสร้างการจัดการทางด้านงานบัญชีภาษีเขาเสียกันยังไงอะไรต่อมีอะไรสารพัดเลยนะคะช่วงปี2ปีแรกของการทำธุรกิจเนี่ยเรียนรู้ทดลองผิดลองถูกหลายอย่าง
3: ความยากลำบากในการทำธุรกิจเป็นธรรมชาติของงานที่ต้องเผชิญนะคะแต่หากรู้เท่าทันเราจะรับมือและแก้ปัญหาต่างๆได้ค่ะบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นประกอบด้วยเพื่อนผู้ร่วมก่อตั้ง3คนคือคุณนิรมนเมธีสุวกุลคุณยุภาเพชริศและคุณสุริยนต์จองลีพันธ์ซึ่งก็มักมีคำเตือนในวงการธุรกิจซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเพื่อนไม่ควรทำธุรกิจร่วมกันแต่สำหรับบริษัทแห่งนี้มีแนวคิดบางอย่างทำให้เพื่อนทั้ง3กลายเป็นหุ้นส่วนสำคัญซึ่งกันและกัน
2: ก็
3: บริหารงานร่วมกันได้อย่างลงตัวค่ะ
2: ทำยังไงได้บ้างเนาะทำงานคนเดียวมันอาจจะไม่ค่อยรอบด้านแล้วเราก็มีข้อจำกัดว่าไม่ได้เก่งทุกด้านเนี้ยฮะคุณสุริยนต์จองลีพันธ์กับคุณยุภาเพชริศเนี่ยก็ทำงานมาด้วยกันก็พอรู้ใจกันระดับหนึ่งรู้แนวทางกันระดับหนึ่งก็เลยให้เราทำงานด้วยกันไหมเพราะว่าดูแต่ละคนก็มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันจุดด้อยจุดแข็งที่แตกต่างกันเฮ้ยถ้าเรามารวมกันแล้วก็จัดการมาให้ดีเนี่ยมันน่าจะไปได้ดีเงี้ยฮะคุณยุภาก็ช่วยดูแลเรื่องงานการตลาดประสานงานต่างๆทางธุรกิจบัญชีคุณนิรมนเองก็ประสานงานกับทางลูกค้าแล้วก็ดูเรื่องสคริปต์เรื่องงานผลิตคุณสุริยนต์ก็ไปในทางครีเอทีฟต่างๆแล้วก็คอยดูแลเรื่องการคิดแต่การอะไรเงี้ยฮะมันก็เหมือนกับต่างคนต่างก็หนุนช่วยกันอุดช่องว่างบางส่วนช่วยส่งเสริมบางด้านกัน
3: เพราะมองเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันนะคะทุกคนจึงช่วยกันเติมเต็มธุรกิจของบริษัทซึ่งในการทำธุรกิจแน่นอนว่าย่อมต้องการกำไรแต่ทว่ากำไรของบริษัทแห่งนี้ไม่ได้เน้นทำกำไรสูงสุดแต่เป็นการทำกำไรอย่างพอประมาณการคิดเช่นนี้ส่งผลดีหรือผลเสียต่อธุรกิจอย่างไร
2: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณเพื่อจะนำมาเป็นค่าแรงให้กับลูกจ้างพนักงานให้มาเป็นเงินเดือนของเรา แต่ว่าไม่ได้หวังที่จะมาร่ำรวยก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้มันก็เลยกลายเป็นธุรกิจเล็กๆที่หล่อเลี้ยงตัวเองได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวแต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางแล้วก็มีผลงานที่ชัดเจนภาพพจน์ขององค์กรก็ชัดเจนเวลาไปติดต่อธุรกิจก็ง่ายเพราะว่าคนจะรู้จักว่าเราทำอะไรอยู่องค์กรที่สนับสนุนเราตั้งแต่แรกอย่างเช่นบริษัทน้ำมันบางจากปิโตรเลียมบางครั้งเราก็ได้ทำงานร่วมกับเครือซีเมนต์ไทยซึ่งเขาก็ทำงานเยอะมากเลยที่เป็นงานช่วยเหลือสังคมซึ่งเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีองค์กรบริษัทห้างร้านที่คิดดีต่อสังคมเพียงแต่เราต้องหาให้เจอแล้วทำอย่างไรถึงจะมีความเข้าใจเชื่อมั่นซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถสร้างงานดีๆร่วมกันในขณะเดียวกันพนักงานใหม่ๆคนใหม่ๆที่ใฝ่ฝันอยากจะพันทำงานร่วมกับเราก็เป็นบุคคลที่เราพึงประสงค์มีคนดีๆที่อยากมาทำงานกับเราฮะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
3: การที่ใครสักคนจะมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะอยู่อย่างพอเพียงและทำความดีเพื่อสังคมนั่นหมายถึงได้ผ่านการตกผลึกทางความคิดมาแล้วอย่างดีจึงเกิดคำถามนะคะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจให้บริษัทแห่งนี้เลือกที่จะทำธุรกิจในแนวทางแห่งความพอเพียง
2: คิดว่าแนวคิดเรื่องการอยู่อย่างพอเพียงเนี้ยมันเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ระหว่างการทำงานนะคะเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเราเห็นคนจนเราเห็นประเทศชาติที่จมลึกและดิ่งลงเป็นระยะเพราะปัญหาเรื่องการเสียดุลการค้ามากเพราะการอยู่ภายใต้ลัทธิบริโภคนิยมเสียมากบางครั้งฟองสบู่แตกคือมันเห็นประจักษ์แก่ตาเราทำข่าวเศรษฐกิจเราทำข่าวการเมืองเราทำข่าวการพัฒนาประเทศเราเห็นอย่างนั้นนะคะแล้วด้วยความที่มาทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจที่ยั่งยืนการพึ่งพาธรรมชาติที่ยั่งยืนและพอดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตอนช่วงครบรอบ10ปีเราก็คุยกันในพนักงานบริษัทด้วยว่าณตอนนี้เนี่ยเราจะเป็นบริษัทเล็กๆต่อไปหรือเราจะเป็นบริษัทขนาดกลางหรืออยากจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ไหมเด็กๆไม่เอาค่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกพอใจละกับบริษัทประมาณขนาดนี้ได้สื่อสารกันทั่วถึงคุยกับเจ้านายได้ทุกครั้งที่อยากจะคุยวิถีชีวิตกับการงานไปด้วยกันได้เนี่ยฮะสรุปรวมความแล้วทั้งผู้บริหารทั้งพนักงานก็คิดร่วมกันว่าเราอยู่แบบพอดีแบบนี้ค่ะดีแล้ว
3: ด้วยวิธีการทำธุรกิจอย่างพอประมาณใช้ความรู้ความรอบคอบใช้เหตุผลในการตัดสินใจร่วมกันโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะจึงเกิดพลังที่เข้มแข็งจากภายในองค์กรเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะธุรกิจจึงดำเนินไปอย่างไม่ขาดตอนมีผลงานที่ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: รายการที่ป่าใหญ่ทำมีเยอะฮะแต่โดยทิศทางโดยรวมเนี่ยบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นก็จะทำรายการสารคดีโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาประเทศเกี่ยวข้องกับสตรีเด็กสิ่งแวดล้อมเป็นลักษณะงานเชิงสังคมแล้วก็เราก็สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยสำหรับรายการที่เราเคยทำรายการแรกเลยก็คือรายการทุ่งแสงตะวันเป็นรายการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะฮะแล้วก็มีเด็กเป็นคนเล่าเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของเขาวิถีชีวิตการพึ่งพาธรรมชาติงานวัฒนธรรมพิธีกรรมความเชื่อเพราะเรามีความรู้สึกว่าทุกวันนี้สังคมไทยน่ะรับรู้เรื่องราวต่างๆจากกระแสหลักผ่านทางสื่อผ่านทางสิ่งที่เรามองเห็นแต่ว่าจริงๆสิ่งที่เรามองไม่เห็นมองไม่ถึงซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆมีคุณค่าและมีความหมายเนี่ยมันถูกละเลยหลงลืมไปแล้วพอมันมีปัญหาความขัดแย้งความคิด
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
5: กระแสไฟเนี่ยแล้วก็เริ่มพูดคุยกันถึงการเข้าไปช่วยเหลือการเคลียร์การทำความสะอาดและการฟื้นฟูรวมถึงอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการยกเครื่องระบบเตือนภัยกันซะหน่อยนะฮะหลังพบว่าปริมาณฝนเนี่ยที่ตกจริงเนี่ยเขาบอกว่าเกิน388มิลลิเมตรซึ่งถือว่าโอ้โหเกินกว่าที่คาดการไปหลายเท่าเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าหลายพื้นที่นะฮะก็ดูเหมือนจะคลี่คลายแต่บางจุดที่เป็นจุดรับน้ำถัดไปอย่างอำเภอเวียงสาของจังหวัดน่านก็มีรายงานครับว่าน้ำล้นตลิ่งเกือบ3เมตรนะฮะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งย้ายกลุ่มเปราะบางทรัพย์สินกันจ้าละวันส่วนกลุ่มฝนครับมีรายงานว่าเคลื่อนไปยังสุโขทัยแล้วนะครับอย่างไรก็ตามทางปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนสถานการณ์ฝนเนี่ยจะครอบคลุมไปถึงจังหวัดอื่นๆทางภาคเหนืออีสานและพื้นที่ใกล้เคียงรวมเนี่ยกินพื้นที่เยอะทีเดียวนะฮะ42จังหวัดเกินครึ่งประเทศนะครับ ขณะที่ยังคงมีความกังวลครับว่าแม้ว่าตอนนี้เนี่ยน่านอาจจะคลี่คลายไปหลายจุดนะแต่ว่าจะมีฝนมาเติมหรือไม่เพราะว่า23สิงหาคมนะฮะก็ได้หายใจหายคอกันอีก 2-3 วันเนี่ยนะฮะก็จะมีฝนเข้ามาเติมอีกชุดเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเตรียมตั้งรับกันให้ดีๆนะครับเหนือตอนบนฝั่งตะวันตกอย่างแม่ฮ่องสอนก็มีฝนตกหนักเช่นเดียวกันครับมีรายงานเหตุครูบุคลากรบางส่วนติดอยู่ที่อำเภอแม่สะเรียงนะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งและหลังดินภูเขาสไลด์ปิดเส้นทางหลักแล้วก็เส้นทางเข้าออกของโรงเรียนยังมีความเคลื่อนไหวทางกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นครับปปช.ย้ำไม่มีการเมืองเข้ามากดดันการทำคดีขณะที่การตรวจสอบพบว่ามีความเชื่อมโยงกับคดีในปี64ด้วยนะครับดังนั้นเรื่องนี้โยงถึงใครปปช.ย้ำมานะฮะว่าเอาผิดไม่มีละเว้นส่วนความคืบหน้ากวาดบ้านกลางกรุงนะฮะที่ไล่เอาผิดเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์การสวมสิทธิ์แบบประจำตัวสีชมพูวันนี้กทม.ให้ลูกจ้างออกจากราชการเพิ่มอีก1รายช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันกับเคาะข่าวค่ำนะครับ
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: บางจากลดราคาน้ำมันลิตรละ1บาท20สิงหาคมนี้ฉลอง20ปีกรีนไมล์

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอา
3: สมุนไพร
2: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอา
2: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
4: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกบางกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: บางจากลดราคาน้ำมันลิตรละ1บาท20สิงหาคมนี้ฉลอง20ปีกรีนไมล์
7: กลับมาเคาะข่าวกันนะครับเบรกนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านกันหน่อยนะครับหลังจากเมื่อวานเนี่ยทั้งน้ำฝนทั้งน้ำป่าเนี่ยหลากมามีตัวเลขการตรวจวัดปริมาณฝนตกสะสมรอบ24ชั่วโมงเนี่ยเกินกว่า300มิลลิเมตรนะถือว่าเป็นปริมาณฝนที่ตกภายในรอบ24ชั่วโมงที่มันหนักมากๆนะฮะก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านและก็แม่น้ำสาขาเนี่ยสูงเกินจุดวิกฤตเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านและก็มีคำเตือนครับว่าช่วงกลางดึกเมื่อวานนี้เนี่ยตอนประมาณตีสองมวลน้ำเนี่ยไหลเข้าสู่ตัวอำเภอเมืองน่านระดับน้ำอาจจะสูงถึง9เมตรกว่าแต่ปรากฏว่าระดับน้ำอยู่ที่8เมตรกว่าเนี่ยก็ทำให้สามารถระบายน้ำออกจากเขตเทศบาลได้เร็วมากขึ้นซึ่งหลายท่านอาจจะได้เห็นภาพนะฮะน้ำที่ท่วมขังในวัดภูมินซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดนะฮะในช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะวัดภูมินก็นะฮะภาพจิตรกรรมฝาผนังกระซิบรักปู่ม่านย่าม่านเนี่ยนะฮะอย่างไรก็ตามครับพื้นที่ก็ยังต้องติดตามกันต่อก็คือโซนตอนล่างของอำเภอเมืองน่านนะฮะก็จะขยับมาโฟกัสกันที่อำเภอเวียงสาตอนนี้น้ำกำลังไหลเปลรวมนะฮะแล้วก็ยังเจอกับฝนตกต่อเนื่องนะครับทำให้น้ำมีปริมาณเพิ่มขึ้นทางปภ.ก็เน้นย้ำนะครับแจ้งเตือนไปยัง42จังหวัดทั้งภาคเหนือภาคอีสานให้รับมือกับฝนตกหนักนะฮะก็คาดการณ์ครับว่าอาจจะต้องแบ่งเป็น2เหตุการณ์ด้วยกัน1ก็คือตัวสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะและ2ก็คือการคาดการณ์ปริมาณฝนโดยการติดตามระดับน้ำจากกรมชลประทานเนี่ยพบว่าตัวแม่น้ำยมในที่อำเภอเชียงม่วงระดับสูงกว่าตลิ่งอยู่ประมาณ30เซนแต่มีแนวโน้มลดลงอันนี้พาร์ทหนึ่งฝั่งแม่น้ำยมนะฮะที่รับจากพะเยาลงไปแพร่นะฮะส่วนตัวแม่น้ำน่านเนี่ยก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกันมวลน้ำจากอำเภอเมืองก็จะเคลื่อนตัวไปที่

ลื่อนที่ไปไว้บนที่สูงกันก่อนนะครับขณะที่การคาดการณ์ปริมาณฝนในช่วง 20-21 สิงหาคมครับจะมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคอีสานตอนล่างก็ต้องเฝ้าระวังกันตั้งแต่สุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็ส่วนของโซนตะวันตกนะครับแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดตากส่วนอีสานก็ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่หนองคายบึงกาฬอำนาจเจริญซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะมีฝนตกนะครับได้ถึง 100-150 มิลลิเมตรด้านปภ.น่านครับรายงานสถานการณ์ว่าพื้นที่จังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบนะฮะก็จะอยู่ที่อำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงอำเภอท่าวังสุกอำเภอปัวและก็อำเภอเมืองนะครับที่อำเภอปัวเนี่ยมีรายงานผู้เสียชีวิต1คนเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับสถานการณ์ปัจจุบันน้ำลดระดับลงแล้วแต่ในพื้นที่ยังคงได้รับความเสียหายจากน้ำที่หลากลงมาส่วนที่อำเภอปัวและบ่อเกลือครับซึ่งเป็นพื้นที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวแนวรวมถึงที่พักในเขตอำเภอเมืองน่านทางผู้ประกอบการเองก็ได้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ติดค้างในพื้นที่นะฮะและบางส่วนก็เช็คเอาท์ไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถที่จะเดินทางกลับออกจากพื้นที่ได้หลายรีสอร์ทหลายโฮมสเตย์เนี่ยก็เปิดให้พักต่อได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตามที่ทางททได้ประสานขอความร่วมมือไปซึ่งที่น่านวันนี้ครับสามารถจ่ายไฟคืนในพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้วกว่า 30,000 ครัวเรือนแล้วก็จะเร่งดำเนินการส่วนที่เหลือประมาณ 7,000 ครัวเรือนให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามครับแนวโน้มสถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังมีคำเตือนจากนักวิชาการที่ติดตามเรื่องนี้อย่างรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์นะครับเป็นรองประธานมูลที่สภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติออกมาแจ้งเตือนนะฮะว่าจังหวัดน่านเนี่ยเจอน้ำท่วมมาต่อเนื่อง3ปีปี67ปี68ปี69แล้วก็มีความเป็นไปได้นะฮะว่าในอีกในปีหลังจากนี้นะฮะก็น่าจะสถานการณ์แนวโน้มหนักขึ้นดังนั้นฮะควรให้ความสำคัญกับระบบการเตือนภัยซึ่งนะฮะควรให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นกลไกหลักในการประเมินความเสี่ยงเพราะคนที่รู้พื้นที่ดีที่สุดก็คือท้องถิ่นแล้วก็ระบุด้วยนะฮะอาจารย์เสรีบอกว่าวันที่23สิงหาคมนี้จะมีฝนเข้ามาเติมอีกชุดหนึ่งเพราะมีหย่อมความกดอากาศที่เวียดนามตอนเหนือซึ่งภาคเหนือตอนล่างรวมถึงจังหวัดน่านต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดนะครับส่วนที่พะเยาครับตอนนี้จังหวัดได้สั่งเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยมีการตั้งวอร์รูมติดตามข้อมูลพื้นที่ต้นน้ำแล้วก็ประสานในจังหวัดข้างเคียงเพื่อประเมินแนวโน้มและแจ้งเตือนประชาชนโดยตอนนี้ได้ประสานผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นะฮะ3ค่าย AIS TrueNT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลบอดแคสต์ตลอดเวลาที่แม่ฮ่องสอนครับเกิดเหตุดินภูเขาสไลด์ลงมาหลายจุดนะฮะตัดขาดเส้นทางสายหลักทางเข้าออกในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงโรงเรียนบ้านห้วยปางผางตำบลแม่เหาะอำเภอแม่เสรียงประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวหลังเกิดเหตุนะครับแต่ว่ายังมีครูแล้วก็บุคลากรบางส่วนเนี่ยติดอยู่ในพื้นที่ไม่สามารถเดินทางออกมาได้เบื้องต้นเนี่ยจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าทุกคนปลอดภัยดีนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีรายงานตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับโดยตอนนี้ทางหลวงหมายเลข108แม่สะเรียงฮอดนะฮะเป็นเส้นทางที่นะฮะเดินทางจากตัวแม่ฮ่องสอนลงมาตอนล่างแล้วเข้าไปเชียงใหม่เนี่ยนะฮะก็ใช้การไม่ได้ส่วนสาย105นะฮะแม่สะเรียงไปตากเนี่ยก็มีรายงานว่าเสาไฟฟ้าล้มหลายต้นนะครับแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้บริเวณระหว่างบ้านดงสงัดบ้านไร่ไม่สามารถใช้เส้นทางได้ชั่วคราวนะครับขยับไปดูเรื่องของคุณเรย์แมคโดนัลด์กันหน่อยนะครับมีผลการชันสูตรการเสียชีวิตออกมาแล้วนะครับแพทย์พบเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นทำให้หัวใจขาดเลือดนะครับผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ฮะก็คือคุณลีโอพุทแล้วก็คุณชาคริตนะครับซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเรย์แมคโดนัลด์ที่ไปรอรับร่างของเรย์จากสถาบันนิติเวชนะฮะก็ออกมาอธิบายครับบอกว่าคุณหมอเนี่ยให้ข้อมูลผลการชันสูตรเบื้องต้นกับครอบครัวบอกว่าเจอเส้นเลือดหัวใจตีบถึง3เส้นแล้วก็มีความตีบหนาอยู่ที่ประมาณ 70-90% ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดรุนแรงเฉียบพลันซึ่งทำให้เรย์เสียชีวิตอย่างกระทันหันโดยแพทย์ระบุครับว่าในขณะที่การเสียชีวิตนั้นนะครับเป็นการจากไปอย่างสงบในขณะหลับไม่ได้มีอาการทรมานก่อนจะเสียชีวิตเมื่อวานหลายคนอาจจะได้เห็นข่าวเนี่ยที่บอกว่าประมาณ3เดือนก่อนเนี่ยมีคลิปอันหนึ่งที่เรย์ไปออกรายการครัวไอ้ฟานนะครับซึ่งเป็นรายการของคุณสเตฟานเนี่ยเผยแพร่ไปช่วง9พฤษภาคมแล้วก็ในคลิปนั้นเนี่ยถ้าไปดูคอมเมน

0: มีคอมเมนต์อันหนึ่งนะฮะที่คนที่รับชมรายการเนี่ยพิมพ์เข้ามาคอมเมนต์ไว้นะต้องข้อสังเกตเกี่ยวกับการแสดงออกทางร่างกายการพูดนะฮะของคุณเรย์ที่รู้สึกว่ามันดูเหมือนจะมีความผิดปกติแล้วก็แนะนำครับว่าถ้าไม่ได้ดื่มอะไรมานะฮะก็น่าจะต้องไปตรวจระบบหลอดเลือดหัวใจและสมองเนื่องจากพบว่ามีรอยโรคปรากฏอยู่หลายท่านก็สงสัยครับว่ารอยโรคที่มีผู้ชมคอมเมนต์เตือนเรย์เมื่อ3เดือนก่อนนั้นคืออะไรนะฮะมีเพจนึงนะฮะชื่อว่าด็อกเตอร์เดย์ดรีมเมอร์ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้นะฮะบอกว่าไปดูคลิปที่เขาเตือนพบว่าจริงนะฮะรอยโรคที่เจ้าของคอมเมนต์ดังกล่าวเห็นเนี่ยนะฮะคุณหมอคนนี้ชื่อว่าหมอดรีมเนี่ยเดาว่าน่าจะเป็นเซอร์สปีชนะฮะซึ่งเป็นกลไกการสั่งและการควบคุมกล้ามเนื้อที่ใช้พูดผิดปกติโดยเจ้าของเพจที่ชื่อว่าหมอดรีมเนี่ยอธิบายว่านะฮะตนเองเนี่ยชอบดูรายการของคุณเรย์แมคโดนัลด์นะฮะในรายการวีซ่าเที่ยวรอบโลกมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คุ้นเคยกับสำเนียงการพูดของคุณเรย์อยู่แล้วแต่ว่าในคลิปเนี่ยนะฮะไปสังเกตเนี่ยลักษณะการพูดเนี่ยเปลี่ยนไปพูดไม่สม่ำเสมอการเน้นพยางค์เน้นผิดจังหวะผิดเหมือนคำพูดถูกแบ่งออกเป็นช่วงๆเนี่ยดังนั้นคุณหมอบอกว่าก็เลยน่าจะจับสังเกตนะฮะว่าคนที่เตือนมาในคลิปเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ติดตามผลงานของเรย์มานานแล้วก็น่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือมีประสบการณ์ก็จับสังเกตถึงความผิดปกติที่ปรากฏออกมาได้อย่างรวดเร็วนะฮะหยิบเรื่องนี้มาเล่ากันเนื่องจากว่ามีการพูดถึงกันมากครับแล้วก็ส่งต่อกันเป็นไวรัลนะครับที่สำคัญครับเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆเพราะฉะนั้นคงต้องหมั่นสังเกตอาการตัวเองกันด้วยนะฮะปิดท้ายกันอีกหนึ่งความสูญเสียในแวดวงบันเทิงนะครับเช้านี้มีรายงานความสูญเสียของนักแสดงอาวุโสที่อยู่ในวงการมาร่วม60ปีหลายคนน่าจะคุ้นชื่อของวิสิตยุติยงหรือว่าคมกริตยุติยงนะฮะถ้าพูดชื่อจริงอาจจะไม่คุ้นนะฮะแต่ถ้าเห็นภาพรับรองว่าต้องร้องอ๋อนะครับมีละครโทรทัศน์มากมายหลายเรื่องเป็นดาวร้ายเป็นดาราสมทบเนี่ยมีรายงานว่าคุณวิสิตหรือว่าตาหมูของคนในวงการเนี่ยมีอาการป่วยด้วยโรคหัวใจเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจตั้งแต่ปี62จนปลอดภัยแล้วก็มีรายงานว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ยเข้าออกโรงพยาบาลอยู่บ้างในปี63จากภาวะหัวใจขาดเลือดแล้วก็มีน้ำท่วมปอดซึ่งก่อนจะเสียชีวิตประมาณตีหนึ่งที่ผ่านมามีรายงานว่าเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการของโรคที่เป็นอยู่ก็คือโรคหัวใจแล้วก็มีการอื่นร่วมด้วยนะครับนะฮะก็คือเรื่องของไตอย่างปวดนี้เป็นต้นนะครับก่อนที่จะจากไปอย่างสงบในวัย84ปีนะครับต้องขอความแสดงความเสียใจนะครับกับความสูญเสียของครอบครัวคนบันเทิงนะครับทั้ง2เหตุการณ์นี้ด้วยนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะพักกันครู่เดียวครับ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิตเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์มบางจากลดราคาน้ำมันลิตรละ1บาท20สิงหานี้ฉลอง20ปีกรีนไมล
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันน่ะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียว

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลยเมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
6: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้ม
5: จาวรส
0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
6: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้ม
5: จาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
7: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
8: บางจากลดราคาน้ำมันลิตรละ1บาท20สิงหาคมนี้ฉลอง20ปีกรีนไมล์
9: กลับมาบริษัทสุดท้ายของรายการครับเริ่มกันที่วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมวังผู้ใหญ่ประจำสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเชิญไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งไม้จันหอมจัดเป็นไม้มงคลชั้นสูงโดยเฉพาะต้นที่มีลักษณะตายปลายหรือการยืนต้นตายเองตามธรรมชาติหรือเป็นไม้ที่บริสุทธิ์ที่ได้ผ่านการชำระล้างจากแดดลมและฝนจนน้ำมันหอยมันระเหยตกผลึกเข้มข้นอยู่ในแก่นของลำต้นเมื่ออยู่ท่ามกลางกองเพลิงแก่นไม้จะส่งกลิ่นหอมซึ่งเปรียบได้กับคุณงามความดีที่กระจัดกระจายไม่เลือนหายไปตามกาลเวลาขยับมาดูความคืบหน้าการทุจริตสอบท้องถิ่นกันหน่อยนะครับมท.4ย้ำเรื่องนี้ไม่ยืดเยื้อจบแน่31สิงหาคมพร้อมท้าฝ่ายค้านหากมีข้อสงสัยไปยื่นปปช.สอบได้เลยยันไม่ปิดกั้นนะครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยที่กำกับดูแลสถ.หรือว่ากรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นไปชี้แจงเรื่องนี้ครับในที่ประชุมกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎรนะครับบอกว่าขณะนี้ครับกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างส่งข้อมูลผู้ที่มีคะแนนผิดปกติให้กับกรรมการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อให้จังหวัดเนี่ยส่งต่อข้อมูลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศดำเนินการถอดถอนการบรรจุนะฮะข้าราชการที่สอบได้แล้วก็บรรจุไปก่อนหน้านี้ประมาณ 3,000 กว่าตำแหน่งแล้วก็ยังมีกลุ่มที่ท้องถิ่นขอตำแหน่งเพิ่มขึ้นมาด้วยเนี่ยรวม2กลุ่มจะมีอัตราว่างประมาณ 5,000 กว่าตำแหน่งคืนให้กับตัวจริงที่สอบได้โดยสุจริตซึ่งกระบวนการถอดถอนจะยืดเยื้อหรือไม่นะฮะคุณวรสิทธิ์ก็ยืนยันว่าไม่ยืดเยื้อครับเพราะไม่มีใครอยากเข้ามายุ่งในเรื่องนี้เชื่อว่าการถอดถอนจะแล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านบอกว่ารัฐบาลควรจะไปยื่นต่อปปช.ด้วยนั้นเนี่ยคุณวรสิทธิ์ก็ยืนยันครับว่ารัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วทั้งการดำเนินการทางอาญาที่ปปช.และตำรวจรับผิดชอบรวมถึงการดำเนินการของฝ่ายบริหารเองด้วยส่วนประเด็นที่รังสิมันโรมออกมาระบุว่าต้นต่อของปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดในสมัยที่คุณอนุทินชาญวีรกูลตอนนั้นเป็นมท.1นะฮะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยที่ไปยกเลิกนะฮะผู้จัดสอบรายเดิมก็คือมหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยก็สามารถขอให้มบูเนี่ยส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับทางปปช.เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาได้แล้วก็ย้ำครับว่าทุกเรื่องเนี่ยตรวจสอบได้แล้วก็มีข้อมูลหลักฐานทั้งหมดเพราะเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต้องมีการปรึกษากับกรมบัญชีกลางก่อนอยู่แล้วนะครับขณะที่ปปช.ครับมีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้โดยจะตรวจสอบความเชื่อมโยงคดีปี64ย้ำหลักฐานโยงถึงใครคนนั้นต้องรับผิดชอบเนี่ยแล้วก็ยืนยันครับไม่มีการตัดตอนและภายใน6เดือนต้องมีความชัดเจน นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาปปช.เปิดเผยครับว่าตอนนี้พบเส้นเงินของบุคคลที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้นะฮะว่ามีเงินหมุนเวียนเนี่ยหลักพันล้านแล้วก็พบความเชื่อมโยงกับการทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะเมื่อปี64ปปช.ก็เลยมีมติครับเรียกสำนวนที่เคยส่งให้กับหน่วยงานต้นสังกัดเดิมเนี่ยกลับมาไต่สวนร่วมกันเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากพบว่าเป็นการกระทำของกลุ่มบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกันส่วนจะเกี่ยวข้องกับบุคคลใดเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงหรือไม่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ครับเนื่องจากอยู่ในสำนวนนะครับแต่ว่าคณะทำงานเนี่ยมีข้อมูลแล้วก็จะขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการตรวจสอบเส้นทางการเงินจะมีปปง.เข้ามาช่วยตรวจสอบซึ่งขณะนี้ครับคืบหน้าไปมากนะก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาปปช.ไม่เคยถูกฝ่ายการเมืองกดดันการทำงานส่วนข้อกังวลครับว่าหากคดีมาอยู่ในมือของปปช.แล้วจะเกิดความล่าช้าก็อธิบายครับว่าปปช.นะฮะมีลักษณะการตรวจสอบคดีในทุกคดีแล้วก็สามารถที่จะควบคุมกรอบระยะเวลาการทำงานได้โดยกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นครับแม้จะมีเอกสารในสำนวนกว่า 800,000 แผ่นแต่ก็ยืนยันว่าต้องมีความชัดเจนในกรอบเวลา6เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน69นะฮะขยับมาดูความคืบหน้าการเอาผิดกระบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่เรียกกันชื่อเล่นว่าบัตรสีชมพูนะฮะแล้วก็ขึ้นต้นด้วยเลข7ล่าสุดกทม.สั่งออกราชการเพิ่มอีก1รายครับหลังพบมีพฤติการเอื้อประโยชน์ในหน้าผู้อำนวยการเขตดินแดงได้ลงนามคำสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครของเขตดินแดงออกจากราชการไว้ก่อนเพิ่มอีก1รายมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเป็นต้นไปหลังมีหลักฐานครับว่าลูกจ้างประจำรายนี้เนี่ยมีพฤติการไปร่วมมือกับนายหน้าเอื้อประโยชน์ให้มีการแจ้งย้ายชื่อคนต่างด้าวเข้ามาในทะเบียนบ้านพักอาศัยในแฟลตดินแดงซึ่งเป็นบ้านของญาติตัวเองรวมถึงช่วยประสานงานด้านเอกสารการย้ายเข้าไปในพื้นที่เขตดินแดงเพื่อนำไปสู่การสวมสิทธิ์จัดทำบัตรสีชมพูซึ่งตำรวจได้แจ้งข้อหากระทำความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จให้ผู้อื่นมีชื่อในทะเบียนบ้านและร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์หลังจากก่อนหน้านี้ครับทางกทม.ได้มีคำสั่งให้ราชการสังกัดฝ่ายทะเบียนออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว3รายนะฮะเมื่อ18สิงหาคมก็คือวันก่อนหน้าอีกวันหนึ่งทั้งหมดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีในข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรับรองเอกสารการเป็นเท็จร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับขยับไปดูคดีหัวสวกันหน่อยครับมีความเห็นจากนายกรัฐมนตรีกรณีฝ่ายค้านเตรียมที่จะเรื่องนี้มาเป็นประเด็นในศึกซักฟอกหรือว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกบอกว่าตัวเองเนี่ยพูดชัดเจนไปแล้วครับว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับวุฒิสภาเรื่องการหัวสวเป็นเรื่องที่เขาสงสัยกันขึ้นมาถึงที่มาของวุฒิสมาชิกในเมื่อรัฐบาลกับวุฒิสภาเนี่ยเป็นคนละสถาบันกันวุฒิสภาเนี่ยอยู่ในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติรัฐบาลอยู่ในฝ่ายบริหารเราไม่ก้าวก่ายกันอยู่แล้วเช่นกันกับฝ่ายตุลาการทั้ง3ส่วนเนี่ยเป็นเสาหลักของประเทศไม่สามารถที่จะก้าวก่ายก้าวล่วงหรือไปกำหนดใดๆข้ามเสาได้คำว่าหัวสวเป็นเจตนารมณ์ของผู้ที่ต้องการจะกล่าวให้ร้ายกระบวนการนี้ซึ่งตนมองว่าถ้ามีการหัวสวจริงเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจตนไม่ได้เกี่ยวข้องรัฐบาลเข้ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆรัฐมนตรีแต่ละคนได้รับการพิจารณาได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งมีการถวายสัตย์มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินถูกต้องตามกระบวนการทุกขั้นตอนซึ่งหากถามนะฮะหรือว่าจะหยิบยกประเด็นอะไรขึ้นมานะฮะนายกบอกว่าอะไรตอบได้ก็จะตอบครับส่วนที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาอะไรมาตอบแต่ก็ยืนยันครับว่าเรื่องหัวสวไม่มีอะไรต้องกังวลเพราะไม่ใช่เรื่องการทำงานของรัฐบาลแต่ถามเรื่อง AI ของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรี DE เนี่ยก็คงต้องตอบหรือถ้าเป็นเรื่องพรก.กู้เงินพรบ.งบประมาณไทยช่วยไทยพลัส GDP เศรษฐกิจประเทศรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็คงจะต้องลุกขึ้นมาเป็นผู้ชี้แจงหรือให้คำตอบกับสังคมแต่หากเป็นการบริหารในภาพรวมตนก็ยินดีที่จะตอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนกับพี่น้องประชาชนนะครับจากหลากหลายประเด็นขยับมาเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะพาดหัวมาเลยฮะนนทบุรีอีกแล้วชาวบ้านบอกแบบนี้ครับตำรวจบางบัวทองช่วยหน่อยโจรอาละวาดหนักพ่อค้าแม่ค้าในตลาดบางบัวทองโอด ฝากไปถึงตำรวจหลังถูกขโมยนะฮะลักของกันรายวันนับ10ร้านคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะฮะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครบางบัวทองเขต2นะฮะนายพีรวัฒน์สินธุสุวรรณบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยแจ้งกันมาหลายรายแล้วย้อนไปตั้งแต่7สิงหาถังแก๊สร้านหมูสเต๊กบาร์บีคิวนะฮะที่ตั้งอยู่หน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอบางบัวทองเนี่ยหายไปไปส่องกล้องวงจรปิดดูเจอชาย2คนขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนมาจอดที่หน้าร้านแล้วก็ยกถังแก๊สราคาประมาณ 3,000 ไปถังนึงต่อมา17สิงหาถัดมา10วันคนร้าย2คนเดินเข้าไปภายในตลาดสดในเทศบาลเมืองบางบัวทองขโมยหัวหอมกระเทียมไป3กระสอบราคาสนธิแล้วประมาณ 2,000 บาทนอกจากนี้ยังตระเวนรื้อทรัพย์สินของมีค่าอีกหลายร้านบางร้านมีของหายบางร้านเข้าของถูกรื้อค้นกระจัดกระจายยังมีแม่ค้าร้านซุกี้มาบอกอีกครับว่าถูกขโมยถังแก๊สไปอีกใบปกติไม่ได้คล้องโซ่หรือล็อกไว้เพราะขายมา20กว่าปีของไม่เคยหายเนี่ยแต่พอหายปุ๊บไปเปิดกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายไว้ได้ลักษณะท้วมคนหนึ่งคนหนึ่งผอมหลังเกิดเหตุแจ้งความไว้แล้วครับตำรวจบอกให้รอรับโทรศัพท์อย่างเดียวเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลหลักฐานก็ให้กับตำรวจไปหมดแล้วยังไม่หมดฮะร้านเป็ดพะโล้ฮะบอกว่าคนร้ายมาขโมยของที่ร้านบ่อยเดือนหนึ่ง 2-3 ครั้งแจ้งความมาแล้ว2ครั้งมันท้อฮะมันแท้มันทุกข์ใจขายของกว่าจะได้แต่ละบาทเนี่ยแล้วของหายทีครั้งละ500 300เนี่ยนะบางครั้งหายหลักพันบางครั้งหายหลักร้อยล่าสุดเอาเป็ดไป6ตัวนะฮะประมาณ600บาทแม้ว่ามูลค่ามันอาจจะดูจิ๊บๆดูไม่มากเนี่ยแต่ก็อยากขอนะว่าคนร้ายเนี่ยควรจะโดนจับเนี่ยจะได้ไม่มาก่อกวนความเดือดร้อนให้กับคนที่ทำมาหากินหรือว่าทำประกอบอาชีพสุจริตนะช่วงนี้ดูเหมือนว่านนทบุรีเนี่ยมีข่าวเยอะมากนะครับไม่ทราบว่ามาจากกระแสนนทบุรีมีแต่เหตุก็เลยถูกพูดถึงเยอะหรือว่ามันเยอะจริงๆชาวนนทบุรียังไงก็บอกกันหน่อยในคอมเมนต์ Facebook ที่เพจสายข่าวสนามเป้ากันได้วันนี้หมดเวลาของข่าวข่าวค่ำครับผมแจ็คสุภรันทร์มนตรีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
10: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีในโอกาสวันชาติของฮังการีซึ่งตรงกับวันที่20สิงหาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้พนักท่านนายอันดราชบาลินบาก้าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสวันชาติของฮังการีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีบนรากฐานอันมั่นคงของความปรารถนาดีน้ำใจใหม่และความเข้าใจที่มีต่อกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยและฮังการีได้สร้างเสริมความร่วมมือสำคัญทางการค้าการลงทุนและการเกษตรให้เข้มแข็งขึ้นในขณะเดียวกันเราได้ขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันในทุกๆด้านให้แน่นแฟ้นเพื่อความสำเร็จและประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประชาชนและประเทศของเราทั้งสองพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569วันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมมีพรสวรรค์อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรในการพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดครั้งที่179ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ที่ออกหน่วยให้บริการทำขาเทียมในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศปีละ5ครั้งโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานจำนวน121รายพระราชทานขาเทียมแก่ผู้แทนคนพิการขาขาดที่ได้รับขาเทียมพระราชทานจำนวน6รายและพระราชทานอุปกรณ์ประกอบอาชีพตัดผมและเพาะเห็ดให้แก่ผู้แทนคนพิการขาขาดจำนวน3รายสำหรับการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งนี้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร่วมกับจังหวัดพิจิตรวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรและองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้สนับสนุนมูลนิธิจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง20สิงหาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาและสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการช่วยเหลือผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ทุกเชื้อชาติและศาสนาให้ได้รับขาเทียมที่ดีมีคุณภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามปกติไม่เป็นภาระต่อตนเองหรือครอบครัวโดยมีผู้พิการขาขาดรับบริการ172คนเป็นผู้ที่เคยได้รับขาเทียมมาแล้ว141คนและยังไม่เคยได้รับขาเทียม5คนผู้พิการที่สภาพต่อขายังไม่พร้อมต่อการทำขาเทียมจำนวน25คนมูลนิธิขาเทียมให้บริการทำขาเทียมใหม่จำนวน146คนซึ่งสาเหตุของการสูญเสียขาได้แก่อุบัติเหตุจราจรโรคเบาหวานและเส้นเลือดอุดตันการเหยียบกับระเบิดความพิการแตกกำเนิดและอุบัติเหตุอื่นๆนอกจากบริการทำขาเทียมให้แก่คนพิการแล้วมูลนิธิยังได้ร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดอบรมหลักสูตรขาเทียมให้แก่แพทย์นักกายภาพบำบัดและนักกายอุปกรณ์จำนวน21คน
จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการด้านการดูแลผู้พิการของโรงพยาบาลต่างๆได้แก่นิทรรศการเชื่อมต่อการรักษาสู่การฟื้นฟูระบบบริการผู้สูญเสียแขนขาของโรงพยาบาลพิจิตรซึ่งแก้ปัญหาการส่งต่อล่าช้าด้วยการเปิดคลินิกฟื้นฟูผู้สูญเสียแขนขาโดยมีทีมสหวิชาชีพร่วมประเมินผู้ป่วยส่วนนิทรรศการก้าวใหม่ที่มั่นคงบูรณาการดูแลผู้ป่วยคนพิการคืนคุณค่าสู่สังคมของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินได้เตรียมความพร้อมต่อขาและฝึกการเดินเพื่อส่งต่อทำขาเทียมพร้อมดำเนินโครงการต่อบ้านเติมสุขปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้ในอำเภอตะพานหินรวม77หลังตั้งแต่ปี2566ถึง2569ด้านนิทรรศการปันน้ำใจเพื่อก้าวใหม่ด้วยขาเทียมของโรงพยาบาลบางมูลนาคมีการดำเนินงานโรงงานทำขาเทียมพระราชทานตั้งแต่ปี2559และจัดบริการทำขาเทียมเคลื่อนที่เพื่อลดภาระค่าเดินทางและเพิ่มการเข้าถึงบริการและโครงการปันน้ำใจสู่กำลังพลและครอบครัวที่ทุพพลภาพของโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมืองได้ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและร้านกาแฟแก่กำลังพลและครอบครัวที่ทุพพลผลภาพ20รายโดยความร่วมมือของทีม3ประสานและทีมสหสาขาวิชาชีพทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งประธานและนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิขาเทียมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุทธีอภิพลอภิพโลเวลา 17:33 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุทธีอภิพลอภิพโลพระพรหมวชิรสุทธีเป็นบุตรของนายทูปบุญส่งกับนางละมูลบุญส่งเกิดเมื่อวันที่13มีนาคม2480มีนามเดิมว่าสุคนบุญส่งเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรแล้วได้รับฉายาว่าอภิพลอภิพโลจากนั้นไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมต่อมาปี2497ไปศึกษาต่อที่วัดบวรนิเวศวิหารและบรรพชาใหม่ที่สำนักวัดบวรนิเวศวิหารมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ต่อมาปี2500จึงได้อุปสมบทและศึกษาพระปริยัติธรรมต่อจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกปริยัติธรรม5ประโยคและได้ปฏิบัติภารกิจทางพระศาสนาและการคณะสงฆ์มากขึ้นตามลำดับเป็นกำลังสำคัญในการบุกเบิกและอำนวยการก่อสร้างพระอารามและอาคารรวมถึงพุทธศาสนาต่างๆเช่นวัดญาณสังวรารามในปี2539สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรโปรดให้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกรูปแรกควบคู่กับการปฏิบัติศาสนกิจทั้งการพระศาสนาการคณะสงฆ์และการพระอารามอย่างมั่นคงเจริญในสมณศักดิ์และตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์เช่นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระพรหมวชิรสุทธีอภิพลอภิพโลเป็นพระเถระผู้มีความรู้ความสามารถโดยสร้างผลงานอันเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและบ้านเมืองจนเป็นที่ประจักษ์จวบจนวาระสุดท้ายพระพรหมวชิรสุทธีอภิพลอภิพโลมรณภาพเมื่อวันที่2เมษายน2569สิริอายุ89ปีพรรษา68พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 19:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรเสร็จแล้วอุบาสกโรงเจสำเป้าซึ่งทำหน้าที่เป็นคณะผู้นำประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุขเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยระหว่างเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีประทับพระเก้าอี้ณทิมคตตะวันออกในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการนี้อุบาสกโรงเจสำเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินไปที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานและประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นอุบาสกโรงเจสำเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณการนี้ทรงพระดำเนินข้ามสะพานโอคะสงสารเจ็ดเที่ยววนทวนเข็มนาฬิกาจากหัวสะพานทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกโดยทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยถงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบทั้งเจ็ดเที่ยวแล้วหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณกลับไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีต่อจากนั้นอุบาสกโรงเจสำเป้าสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินไปที่หัวสะพานทิศตะวันตกในระหว่างที่อุบาสกโรงเจสำเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณทรงพระดำเนินข้ามสะพานโอคะสงสารเที่ยวกลับ3เที่ยววนตามเข็มนาฬิกาจากหัวสะพานทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกโดยทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยถงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบทั้ง3เที่ยวแล้วอุบาสกโรงเจสำเป้าเดินนำหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุขเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและอุบาสกโรงเจสำเป้าสวดพระพุทธมนต์อีกครั้งเมื่อพิธีแล้วเสร็จทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรแล้วทรงกราบที่หน้าพระโกศก่อนเสด็จกลับต่อจากนั้นเวลา 21:08 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีถวายอาลัยซำเฮียงและพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบูชาเทพยดาฟ้าดินและถวายเครื่องสักการะประกอบด้วยดอกไม้น้ำชากับข้าวข้าวผลไม้เครื่องกระดาษและไม้กลองเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วทรงรับไม้กลองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีประทานให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปประกอบพิธีเบิกกลอง
จากนั้นทอดพระเนตรการประกอบพิธีซำเฮียงซึ่งเป็นพิธีกรรมเส้นไหว้บรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามแบบประเพณีจีนโบราณเพื่อแสดงความกตัญญูอุทิศส่วนกุศลและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีนายประสิทธิ์ภักดีพานิชพงศ์เป็นประธานในพิธีเริ่มด้วยพิธีชำระมือมีความหมายถึงการสำรวมกายวาจาใจก่อนเข้าสู่พิธีถวายความอาลัยจากนั้นประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีถวายคำนับ3ครั้งเพื่อเป็นการน้อมรับการเสด็จดวงพระวิญญาณที่เสด็จมายังมณฑลพิธีเพื่อส่งเครื่องสักการะที่จัดถวายประธานในพิธีจุดเทียนธูปหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายเครื่องสักการะราดเหล้าลงบนต้นไม้มงคลเพื่อเป็นการเส้นไหว้หรือคารวะแด่ดวงวิญญาณและแสดงความเคารพก่อนที่จะประกอบพิธีกรรมใดๆต่อจากนั้นถวายเครื่องสักการะ3ชุดโดยชุดที่1หมายถึงการตั้งจิตด้วยความเคารพสูงสุดประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องข่าวข้าวสวยเป็ดไก่ซาลาเปาและพระศรีชุดที่2หมายถึงการน้อมแสดงความกตัญญูกตเวทีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องข่าวข้าวสวยเป็ดไก่ขนมเฟื่องฟูและขนมหวานและชุดที่3หมายถึงการน้อมส่งดวงจิตแห่งความอาลัยความจงรักภักดีและความทรงจำอันเทิดทูนไว้ในใจมีเครื่องสักการะประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องข่าวข้าวสวยเป็ดไก่ขนมเปี๊ยะและขนมจันอับเมื่อถวายเครื่องสักการะครบทั้ง3ชุดแล้วประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะในพิธีถวายคำอาลัยประกอบด้วยดอกไม้น้ำชาผลไม้คำถวายอาลัยเครื่องกระดาษใบเงินใบทองผู้แทนในพิธีอ่านคำถวายอาลัยฉบับภาษาจีนและภาษาไทยจบแล้วผู้ร่วมพิธีสงบนิ่งถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกันแล้วถวายคำนับพร้อมกัน3ครั้งจากนั้นเจ้าหน้าที่พิธีอัญเชิญคำถวายอาลัยและเครื่องกระดาษเงินทองไปเผาตามธรรมเนียมจีนและถวายคำนับพร้อมกันอีก9ครั้งก่อนเสร็จสิ้นพิธีในการนี้หม่อมเจ้านวพันธุคนทรงรับไม้กลองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีประธานให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปประกอบพิธีปิดกลองต่อจากนั้นเสด็จออกจากมณฑลพิธีไปทรงประกอบพิธีเผาเครื่องกระดาษอุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคณะอุบาสกโรงเจซำเป้า9คนนำเสด็จพร้อมด้วยหม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชวรดิษฐ์ผ่านประตูศรีสุนทรและประตูเทวาภิรมย์ส่งจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์หีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษโดยหนึ่งในเครื่องกระดาษที่สำคัญคือพระตำหนักเตี้ยวหยูไถจำลองสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นพระตำหนักประทับรับรองเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2543ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายเจียงเจ๋อหมินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในสมัยนั้นทั้งนี้การเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีโดยมีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟจะเป็นสื่อกลางที่นำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์ได้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
วันนี้เวลา 10:49 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามรวม8รูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าและรับพระราชทานฉันเพลทั้งนี้ในทางพุทธศาสนาการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ในงานศพเป็นการอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณทั้งยังเป็นการทำบุญเพื่อสร้างกุศลให้กับตนเองและญาติผู้มีชีวิตอันหนึ่งเมื่อเวลา 7:00 น.พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมมาตั้งแต่เวลา 5:30 น.จนถึงเวลา 7:00 น.สำหรับพระพิธีธรรมนั้นพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงโดยเจ้าอาวาสจะเป็นผู้แต่งตั้งพระสงฆ์เป็นพระพิธีธรรมพระอารามละ4รูปเวลา 17:00 น.พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปการสวดของพระพิธีธรรมเป็นการสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนชั้นสูงในพระไตรปิฎกอธิบายความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้มีชีวิตเกิดปัญญาและความเข้าใจในสัจธรรมจึงถือเป็นโอกาสให้ผู้ร่วมพิธีได้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารเห็นความจริงของชีวิตและตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทพร้อมหมั่นสร้างคุณงามความดีขณะที่ยังมีชีวิตและเวลา 19:00 น.พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามสวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปทั้งนี้การบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในช่วง100วันจะมีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมในการบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อถวายพระเกียรติยศตามพระราชประเพณีและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกรางวัลเกียรติคุณและรางวัลแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์วันนี้เวลา 9:35 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปยังหอประชุมเปรม100 ปีมหาวชิราวุธ
ในการประทานเข็มที่ระลึกแก่ครูที่เกษียณอายุราชการจำนวน1คนประทานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีประทานโล่รางวัลแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนดีเด่นครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่นครูผู้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนดีเด่นครูปฏิบัติงานบริหารจัดการดีเด่นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาดีเด่นและผู้ปกครองปฏิบัติหน้าที่ผู้ปกครองดีเด่นและประทานถ้วยรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้หัวข้อพระราชปณิธานงานศิลป์มรดกแผ่นดินสยามการแข่งขันสเปลลิ่งบีคอมเพทิชั่นประจำปี2569ระดับประถมศึกษาปีที่4ถึง6และการแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษ MVSK English Quiz 2026ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2439เป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกในภาคใต้และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสงขลาโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์เมื่อปีพุทธศักราช2552ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 3,955 คนครูและบุคลากรรวม275คนโอกาสนี้ประธานพระโอวาทเพื่อเป็นกำลังใจแก่ครูและบุคลากรในการดูแลนักเรียนต้องมีความเอาใจใส่และอดทนเสมือนหว่านเมล็ดลงบนดินหากหมั่นรดน้ำรวนดินเมล็ดพันธุ์ก็ย่อมเติบโตเป็นกล้าไม้ใหญ่ที่แข็งแรงเป็นเยาวชนที่เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีอย่างมีคุณภาพพร้อมที่จะทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาด้วยส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนและราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชาติสืบไปกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมเพื่อเชิญไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในการพระราชพิธีพระราชทานพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้ทำการสำรวจและคัดเลือกต้นจันหอมที่มีคุณสมบัติตรงตามลักษณะโบราณราชประเพณีจำนวน20ต้นเพื่อนำไปใช้ในการพระราชพิธีพระราชทานพระเพลิงพระศพทั้งนี้ภายหลังจากพิธีบวงสรวงเสร็จสิ้นแล้วทางอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจะดำเนินการตัดแปรรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นส่งมอบให้กับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์อันเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศและพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีต่อไปองคมนตรีเป็นประธานมอบโล่รางวัลชุมชนต้นแบบคาร์บอนต่ำและติดตามมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนสิงหาคม2569ว
ันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและใบรับรองโครงการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวงประจำปี2568แก่ผู้แทน12ชุมชนที่ได้รับการยกระดับเป็นต้นแบบเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกควบคู่กับการสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชนจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่11ทับ2569เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อจังหวัดตากและสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นต้นแบบการขยายผลจากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงโดยเฉพาะแผนเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ13แห่งซึ่งมีความก้าวหน้ากว่าร้อยละ92พร้อมส่งเสริมการปลูกพืชผักและไม้ผลคุณภาพภายใต้ระบบซับสเตรทหรือการปลูกพืชแทนดินร่วมกับระบบน้ำหยดเพื่อควบคุมธาตุอาหารอย่างแม่นยำช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนสิงหาคม2569ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้าการสร้างเครือข่ายเยาวชนป้องกันยาเสพติดและการแก้ไขปัญหาราคาลูกพลับตกต่ำในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยมูลนิธิโครงการหลวงได้เร่งบรรเทาความเดือดร้อนด้วยการรับซื้อผลผลิตลูกพลับสดจากเกษตรกรในราคาที่เป็นประมาณ100ตันเพื่อนำมาขยายตลาดและแปรรูปเป็นพลับอบกึ่งแห้งช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละครประจำปี2569ที่โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละครประจำปี2569โดยมีรองศาสตราจารย์สุภชัยชันสุวรรณศิลปินแห่งชาติเป็นครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละครในปีนี้พิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละครเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ศิษยานุศิษย์แสดงความเคารพบูชาและน้อมระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงบุรพาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้และได้มอบสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดให้แก่ลูกหลานและศิษยานุศิษย์ตามปรารถนาอีกทั้งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์โดยมีศิลปินแห่งชาติครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์และดนตรีนักร้องและนักแสดงในวงการบันเทิงและวงการนาฏศิลป์ไทยนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆเข้าร่วมพิธีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.จังหวัดยโสธรคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่7และมิตซุยเอนเนอร์จีดีเวลลอปเมนต์คัมพานีลิมิเต็ดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดน่านประกอบด้วยวัดพญาภูวัดบุญยืนวัดพระธาตุช้างคำวัดภูมินวัดเป่าวัดกู่คำและวัดสวนหอมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อมาผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการมูลนิธิองค์การนานาชาติเพื่อการศึกษาเขตบางเขนและเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครบริษัทซอฟนิกเทคโนโลยีจำกัดพร้อมด้วยนางสุรางรัตน์ปริญญาโชตินันท์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดในจังหวัดศรีสะเกษประกอบด้วยวัดอาวอยวัดไพรบึงวัดบ้างขยูงวัดโสพลวิหารวัดกระโพช่างหม้อวัดโคกตาลวัดบ้านคอกวัดปรือคันและวัดอุดมมงคลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทศิลาโลจิสติกจำกัดสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและชมรมผู้พิพากษาสมทบในสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางบริษัท STS Corporation จำกัดบริษัทอรุณสิริแลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดสุโขทัยประกอบด้วยวัดราชสัทธาธรรมวัดหนองวงวัดกงไกรลาศและวัดสงฆารามรวมถึงวัดต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกประกอบด้วยวัดบางทรายวัดบ้านใหม่วัดกกไม้แดงวัดใหม่คลองหอมและวัดใหม่หนองเงินสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทดอนเมืองพัฒนาจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร14รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิผู้บริหารคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค2และภาค6ผู้บริหารคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาและคณะผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จังหวัดนนทบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและในวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีข้าราชการเจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลพิษณุโลกผู้บริหารคณาจารย์

0: นักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จังหวัดนนทบุรีและข้าราชการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพร้อมใจไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและงานด้านกระบวนการยุติธรรมจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสารคดีสว่างกำลังใจในวันนี้จะนำคำสอนในพระพุทธศาสนานะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเอาไว้ในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีก็มีหลักสำคัญอยู่4ประการมานำเสนอค่ะ 1. นะคะพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกการที่ลูกจะได้ดีต้องมีแบบมาตรฐานที่ดีให้ลูกดูก็คือพ่อแม่ควรจะรักษาศีล5ได้อย่างเป็นปกติต้องไม่ทำตัวเกะกะระรานชาวบ้านไม่เป็นอันธพาลไม่ลักขโมยไม่โกงไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันไม่แตะต้องอบายมุขทุกชนิดไม่โกหกแม้นเพียงการล้อเล่นสนุกสนานตั้งใจทำมาหากินอยู่ในศีลในธรรมตื่นแต่เช้า
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับเทตารีสายสว่างค่ะเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังน้ำในลำน้ำชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกใกล้ถึงจุดวิกฤตหลังฝนตกบนเทือกเขาเพชรบูรณ์นานกว่า2วันสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
7: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: ระดับน้ำในลำน้ำชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเพิ่มสูงขึ้นหลังจากมีฝนตกบนเทือกเขาเพชรบูรณ์ต่อเนื่อง2วันเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าดูสถานการณ์ทั้งคืนคุณสุรเชษฐ์มากรรายงานค่ะ
10: หลังจากที่ป้องกันภัยที่มีการส่งเซิร์ฟบอร์ดแคสแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกทราบอย่างเร่งด่วนว่าระดับน้ำในลำน้ำชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนั้นจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและอาจจะล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ราบลุ่มต่ำจึงขอให้ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและให้มีการเตรียมการยกสิ่งของขึ้นที่สูงการเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับลำน้ำชมพูนั้นเป็นลำน้ำที่รับน้ำหลากลงมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ซึ่งในขณะนี้ยังคงมีฝนตกอยู่บนเทือกเขาเพชรบูรณ์ตลอดเวลานานกว่า2วันแล้วส่งผลทำให้เกิดน้ำสะสมแล้วหลากลงมาสู่ลำน้ำชมพูโดยเฉพาะจุดวัดน้ำที่สะพานวังหมันหมู่ที่3บ้านชมพูตำบลชมพูขณะนี้อยู่ที่9เมตร58เซนระดับตลิ่งอยู่ที่9เมตร66เซนซึ่งคืนนี้ทั้งคืนทางผู้นำหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ป้องกันและในเขตพื้นที่อำเภอหนองปางเจ้าหน้าที่จะได้มีการผัดเปลี่ยนมาเฝ้าดูระดับน้ำซึ่งคาดการว่าจะมีน้ำหลากลงมาสมทบอีกในขณะที่หน่วยกู้ภัยจังหวัดพิษณุโลกได้มีการจัดชุดกู้ภัยลงไปอยู่ในพื้นที่พร้อมเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์อีกหนึ่งลำประจำการอยู่ในหมู่บ้านชมพูสุรเชษฐ์ปากรรายงานจากจังหวัดพิษณุโลกครับ
1: จากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่5ตำบลรวม23หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างถึง373ครัวเรือนโดยตำบลบ้านตึกเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประมาณ320หลังคาเรือนส่วนตำบลบ้านแก่งและตำบลดงคู่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมขณะที่ตำบลศรีสัชนาลัยพบกำแพงสุดตัวพังเสียหาย1แห่งเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบโครงสร้างและประเมินความปลอดภัยพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นจากฝนที่ตกสะสมและให้ติดตามประกาศเตือนภัยจากราชการตลอด24ชั่วโมงหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเร่งช่วยผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบผู้บาดเจ็บ5รายนำส่งโรงพยาบาลปลอดภัยคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
11: เกิดเหตุฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากประกอบกับชั้นดินเกิดการสไลด์ตัวและพังทลายจนเกิดดินโคลนถล่มทับบ้านพักอาศัยของประชาชนในพื้นที่บ้านคอนพึ่งหมู่ที่5ตำบลแม่ขะตวนอำเภอศบเมยเบื้องต้นพบผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายโ หลังเกิดเหตุหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถตรวจการลงพื้นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ขะตวนและประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติอำเภอศพเมยเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเจ้าหน้าที่ทหารพัฒนาจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถตรวจการลงพื้นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ขะตวนและประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติอำเภอศพเมยเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเจ้าหน้าที่ณัฐนันท์เรืองศิษย์
12: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
13: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
13: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆแต่ไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
13: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆแล้วได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
13: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆดีเลยย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
12: หงฟ้า
13: ฝันฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆดีเลยย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
12: หงฟ้าฝัน
9: นี่ FM 95.5 MHz
13: ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
12: หงฟ้าฝัน
9: นี่ FM 95.5 MHz
14: เกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองหน้าของเก่าสะสมทุกชนิดเป็นสนใจติดต่อ
15: ร้านกำนันมานะ
14: ที่คุณสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่น

0: คงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาปทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณปทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ใครๆก็รู้ว่าสกุลของเจ้าอยู่ป่าดงสมหัวใจเจ้าแล้วแม่นกแก้วที่มาดยามเจ้าไม่ต้องบินสูงเหมือนยุงทองหลอกนะแก้วจ๋าโปรดบินแค่สนก็พอแล้วนะการด่าเพราะใครๆก็รู้

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถนาจะแต่งงังรวยต่างพงต่างช่วยเพียกับหวยช่วยกังสั่งหลักตั้งหน้าตั้งตาขยันให้มวยนั่งทำสวงปลูกผักส่งเฮียนี้จับเก็บพวกเก่าเลี้ยวเอาไป

0: เจ๊กุหลับหรือเห็งรังใหญ่อ้อยที่หน้าตลาดแม่โอ้โหขายรีบขายรีคงต่อคิวซื้อกับข้าวเยอะแยะเลยไม่เห็นเมืองรังลือเลยวะ
1: นั่นสิรังใหญ่อ้อยมีดีอะไรเหรอเนี่ยสงสัยต้องไปแอบอยู่ซะแล้วขายดีกว่าร้านฉันได้ยังไงเนี่ย
0: ไม่ต้องถามอานงก็ได้นงไงมาแล้วมาแล้ว
2: นงจอดก่อนเล็ก
3: ลาใจสับหยอสับหยอเกิดอะไรล่ะใจ
1: ก็ฉันเห็นแกไปส่งคนที่ร้านใหญ่อ้อยทำไมคนมันเยอะอย่างนั้นมันแจกฟรีหรือยังไงมาบอกฉันเร็ว
3: ๆโอ้ยเปล่าหรอกเขาขายปกตินั่นแหละแต่เห็นว่ารับพ่อครัวคนใหม่มาฝีมือดีเชียว
0: เป็นใครอะอานง
3: ก็ไอ้พุทธไง
1: ไหนว่ามันเป็นเลิกยานี่มันบำบัดเสร็จแล้วเหรอเนี่ย
3: ใช่แล้วเพิ่งกลับมาอาทิตย์ก่อนได้ข่าวว่ามันชอบทำกับข้าวอ่ะตอนเข้าไปบำบัดอ่ะเขาก็เลยให้มันฝึกเป็นพ่อครัวมาด้วยพอบำบัดครบระยะเวลานะกลับมาอยู่บ้านมันก็บ่นบอกว่าอยากหางานทำอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่วัยรุ่นชื่นใจมาก
0: แล้วไปอยู่ล่างยายอ้อยไล่ยังไงอ่ะ
4: ฉันเอาไปฝากทำงานเองแหละตอนแรกยายอ้อยเขาก็ไม่ยอมรับนะพ่อครัวแต่ฉันให้เจ้าพุทธลองทำกับข้าวให้ชิมดูตอนนี้ยายอ้อยเริ่มติดใจในฝีมือยอมรับให้ทำงานแล้วนะ
1: แหมผู้ใหญ่นี่ก็มีของที่ดีไม่เห็นจะแนะนำคนแก่เองบ้างเลย
4: ฉันก็มาถามเจ๊กุหลาบแล้วไงเห็นอิดๆออดๆบอกมีคนเยอะแล้วโน่นนี่ไม่ยอมท่าเดียวฉันก็เลยพามันไปหายายอ้อยเขาไม่อิดออดเลยสักคำ
0: เฮงไหมเฮงไหมลือเนี่ยไม่รู้จะให้โอกาสคงเป็นไงเสียของลีไปเลยคงที่เขาเคยผิดพลาดนะเขาอักไม่ได้ตั้งใจก็ไล่วันนี้กลับตัวใหม่เป็นคงกระคงกันแล้วดีแล้วล่ะผู้ใหญ่เล็กๆมุกจะไล่รักโอกาสลี
3: ใช่ดูสิยายอ้อยคนให้โอกาสอ่ะก็ขายดิบขายดีเลยเป็นไงแถมยังมีคนมาช่วยงานส่วนไอ้พุทธนะก็เป็นคนได้รับโอกาสมีงานทำได้เริ่มชีวิตใหม่ลงตัวแป๊ะ
1: ๆไม่รู้ผู้ใหญ่คราวหน้ามีใครฝีมือดีๆต้องมาให้ฉันเลือกก่อนนะฉันน่ารักเด็กอยากให้โอกาสคน
0: เหรอ
5: เรื่องสั้นพักตลาดเมื่อผู้ผ่านการบำบัดกลับสู่สังคมสิ่งสำคัญคือการได้รับโอกาสเข้าทำงานเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ดังนั้นสถานประกอบการและเจ้าของกิจการควรให้โอกาสผู้ที่เคยพลาดพลั้งเข้าทำงานเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมเพราะหากผู้ผ่านการบำบัดไม่มีอาชีพก็จะกลับไปเสพซ้ำและกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนได้อีก
6: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะ2บริษัทเอกชนชั้นนำของนิวซีแลนด์ตัดสินใจลงทุนในไทยส่วนสถานการณ์ระดับน้ำในลำน้ำชมพูจังหวัดพิษณุโลกคาดว่าจะล้นตลิ่งภายในคืนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายกรัฐมนตรีเผยสกายไลน์และ TNG Global บริษัทเอกชนชั้นนำด้านการท่องเที่ยวและการเกษตรของนิวซีแลนด์ตัดสินใจลงทุนในไทยชี้ไทยมีโลเคชั่นที่ดีเชื่อมต่อธุรกิจไปยังตลาดอาเซียนและทั่วโลกคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับผู้บริหารบริษัทชั้นนำของนิวซีแลนด์ได้แก่ Skyline Enterprise ผู้นำด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวและ TG Global บริษัทเกษตรและผลไม้ระดับโลกและได้นำเสนอศักยภาพของประเทศไทยโดยตรงต่อภาคธุรกิจนิวซีแลนด์โดยเน้นย้ำว่าไทยไม่ได้เป็นเพียงตลาดขนาดใหญ่แต่สามารถเป็นทั้งฐานการลงทุนฐานการผลิตและประตูเชื่อมธุรกิจไปยังตลาดอาเซียนและภูมิภาคอื่นของโลกรัฐบาลจึงต้องการเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่ประชาชนและภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศได้ประโยชน์ร่วมกันสำหรับการหารือ Skyline Enterprise นายกรัฐมนตรีเชิญชวนให้บริษัทพิจารณาขยายการลงทุนมายังประเทศไทยโดยไทยมีจุดแข็งทั้งความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวและศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจรูปแบบใหม่ขณะที่การหารือ TNG Global บริษัทแสดงความสนใจในฐานการกระจายสินค้าเพื่อรองรับการขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนและอินเดียนายกรัฐมนตรีได้เสนอให้บริษัทพิจารณาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าโดยไทยมีความได้เปรียบทั้งด้านที่ตั้งและระบบโลจิสติกสามารถเชื่อมโยงการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนและตลาดนอกภูมิภาคนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวว่าทั้งสองบริษัทมั่นใจในศักยภาพของไทยเพราะเขาตัดสินใจว่าจะมาลงทุนในประเทศไทยเป็นฐานกระจายสินค้าขณะที่สกายไลน์ก็นำแบบแปลนมาให้ดูแล้วแต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับพาร์ทเนอร์ของไทยสรทัณฑ์ เหมพิพัฒน์รายงานครับ
3: จังหวัดพิษณุโลกเฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำชมพูตลอด24ชั่วโมงขณะที่เซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่มคุณสุรเชษฐ์มากรรายงานค่ะ
5: ความคืบหน้าสถานการณ์น้ำในลำน้ำชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกมีรายงานเพิ่มเติมมาบอกว่ามีน้ำล้นเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและอาจจะล้นตลิ่งในค่ำคืนวันนี้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำและพื้นที่ราบลุ่มในขณะที่ป้องกันภัยยังส่งข้อความแจ้งเตือนเป็นเซลบอร์ดแคสต์ไปยังพื้นที่อำเภอบางกระทุ่มช่วงก่อนหนึ่งทุ่มวันนี้ว่าระดับน้ำในคลองวัตยมตำบลวัตยมถึงคลองเนินกลุ่มตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันและอาจล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะบริเวณหมู่1ถึง7ตำบลวัตยมหมู่1หมู่3ถึงหมู่6ตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มและพื้นที่ข้างเคียงจึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระมัดระวังไฟฟ้าดูดและดูแลกลุ่มเปราะบางซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่หมู่บ้านรับน้ำต่อจากบ้านชมพูบ้านปลวกงามตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางซึ่งประชาชนในพื้นที่ก็เฝ้าระมัดระวังอย่างใกล้ชิดมีการออกมาตรวจตาระดับน้ำกันทั้งคืนเช่นกันสุรเชษฐ์มากรรายงานจากจังหวัดพิษณุโลกครับ
6: ขับรถรักษาวินัยขับมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่10ความพอเพียงเริ่มต้นที่ภาคธุรกิจค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัว
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงภาพแรกที่คนส่วนใหญ่คิดถึงก็คือเป็นแนวคิดที่เหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตในชนบทหรือในภาคเกษตรไม่เหมาะสำหรับชีวิตในเมืองไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินธุรกิจดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะมาสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำธุรกิจพร้อมตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่ว่าหากคิดทำธุรกิจก็ให้เก็บความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้าลิ้นชักได้ทันทีเพราะสองเรื่องนี้ไม่มีทางไปด้วยกันได
2: ้หลายคนก็มักจะเข้าใจผิดนะครับว่าธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าการดำเนินธุรกิจขนาดไหนก็ตามนะครับถ้าจะให้อยู่ได้มีความสำเร็จเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงถึงจะอยู่รอดได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติธุรกิจหลายๆเรื่องเนี่ยที่ต้องเสียหายประสบความไม่สำเร็จจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัวธุรกิจที่มักจะประสบอันตรายเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดำเนินการขยายอย่างมากเกินไปต้องการขยายเร็วเกินไปเนื่องจากว่าสภาวะการแข่งขันนะครับต้องการที่จะเอาชนะคู่แข่งขันซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุล
3: เมื่อหลักของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกิจกรรมต่างๆด้วยความพอประมาณมีเหตุมีผลมีสติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำทุกอย่างด้วยความรอบรู้รอบคอบทำให้เกิดคำถามตามมาว่าในแง่ของการปฏิบัติจริงนั้นหากต้องการให้การดำเนินธุรกิจเกิดความสมดุลเราจะต้องทำอย่างไร
2: เพื่อให้มีการสมดุลเนี่ยก็จะต้องดำเนินกิจกรรมอย่างมีเหตุผลต้องวิเคราะห์ต้องใช้เหตุใช้ผลต้องทำการศึกษาตลาดหาข้อมูลจะตัดสินใจต่างๆนะครับก็จะต้องใช้เหตุใช้ผลประเด็นสำคัญก็คือว่าดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญให้แก่ธุรกิจเพราะฉะนั้นในด้านธุรกิจเนี่ยก็จะมีการดูอัตราหนี้สินต่อทุนอันนี้ก็ดูเพื่อไม่ให้ธุรกิจต้องมีความเสี่ยงมากมายนะครับธุรกิจจำเป็นจะต้องดำเนินการสายกลางจะมากอย่างหนึ่งอย่างใดก็คงไม่ได้จะไปกู้เงินเขามามากอย่างในสมัยที่เรามีปัญหาเนี่ยบางบริษัทเนี่ยกู้เงินมาถึง5ต่อ1 10ต่อ1อัตรากู้ต่อทุนอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเสี่ยงและก็ไม่พอประมาณนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้และสิ่งสำคัญก็คือจะต้องใช้คุณธรรมด้วย
3: ในความคิดของคนจำนวนไม่น้อยไม่มีทางที่ธุรกิจกับคุณธรรมจะเดินไปด้วยกันได้บางทีถึงกับคิดว่าคนทำธุรกิจถ้าคำนึงถึงคุณธรรมมากเกินไปธุรกิจก็คงอยู่ได้ไม่นานกับประเด็นนี้ดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ
2: ผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยการดำเนินธุรกิจต้องยึดถือคุณธรรมจริยธรรมในบ้านเราเนี่ยนะครับเราชื่นชมบริษัทปูนซีเมนต์ไทยว่าดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมมีการพัฒนาอบรมพนักงานที่ดีนะครับหรือว่าธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 8-90 ปีแล้วโดยคำนึงถึงเกษตรกรลูกค้าแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ ซึ่งสามารถขยายธุรกิจไปในประเทศต่างๆไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นก็ยังทำธุรกิจอย่างกว้างขวางเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับหรือว่าของที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างผงซักฟอกของเครือสหพัฒน์เนี่ยคุณเทียมผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์เนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์ยุติธรรมแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสพบปะสัมผัสกับธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางในต่างจังหวัดหลายๆคนก็ได้ดำเนินธุรกิจอย่างน่าชื่นชมนะครับตลอดจนดำเนินชีวิตครอบครัวที่ดีน่านับถือนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของธุรกิจในบ้านเรา
3: แต่ความเป็นจริงข้อหนึ่งของการทำธุรกิจคือธุรกิจทุกขนาดต้องการกำไรซึ่งในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงก็มิได้ปฏิเสธการทำกำไรนะคะเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผลหากแต่การทำกำไรในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกำไรอย่างพอประมาณมิใช่การทำกำไรชนิดที่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบหรือทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อน
2: พูดถึงเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะครับจะมีเป้าหมายที่คล้ายกันทั้งนั้นไม่ว่าจะธุรกิจขนาดไหนทำอะไรเป้าหมายที่จะทำผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนประการถัดมาก็ทำผลประโยชน์ให้แก่พนักงานให้แก่ลูกค้าหรือว่าผู้เกี่ยวข้องและที่สำคัญก็คือสังคมนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยธุรกิจก็จำเป็นจะต้องมุ่งหากำไรจำเป็นจะต้องขยายธุรกิจแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมกำไรก็จำเป็นเพราะว่าก็จะต้องหารายได้เพื่อที่จะมาตอบแทนผู้ลงทุนตอบแทนต่อพนักงานในส่วนต่างๆเนี่ยการขยายธุรกิจก็มีความจำเป็นเพราะว่าจะต้องขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานนะครับข้อสำคัญก็คือว่าทั้งด้านหากำไรทั้งด้านการขยายธุรกิจจะต้องทำให้สมดุลในแต่ละด้านนะครับถ้าไม่จัดให้สมดุลเราจะเห็นตัวอย่างธุรกิจหลายๆธุรกิจก็อยู่ได้5ปี10ปีแล้วเราก็ลืมชื่อไปละเราก็เห็นว่าทำไมภาพพจน์ของธุรกิจจึงไม่ค่อยดีเราก็มักจะมองว่าธุรกิจเนี่ยแสวงหากำไรมากเกินไปซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุลกำไรก็ควรจะพอประมาณเฉลี่ยกันไประหว่างผู้ประกอบการระหว่างลูกค้าอย่างนี้ก็ถึงจะมีความสมดุล
3: เพราะยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ปฏิเสธการทำกำไรในระดับพอประมาณนะคะแต่สำหรับการกู้ยืมเงินบางคนมองว่าขึ้นชื่อว่าการกู้ก็ถือว่าไม่รู้จักพอเสียแล้วมุมมองนี้ถูกหรือผิดเราไปค้นหาคำตอบกันค่ะ
2: เขาเข้าใจผิดว่าการที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือการไม่กู้ซึ่งความจริงไม่จำเป็นนะครับถ้ากู้พอสมควรแล้วก็อยู่ในความสามารถที่จะใช้คืนได้ไม่ได้มากจนเกินไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรผมคิดว่าถ้าเราใช้สติก็ไม่น่าจะมีปัญหาเราใช้เหตุใช้ผลใช้สติใช้ความพอประมาณก็เนี่ยก็คือใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
3: มุมมองจากประสบการณ์ของดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้สะท้อนให้เราเห็นนะคะว่าหากเพียงแต่ธุรกิจทุกขนาดเข้าใจแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานก็จะช่วยวางรากฐานธุรกิจให้มั่นคงทำให้ทุกก้าวทุกการตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบส่งผลให้ธุรกิจอยู่รอดอย่างยั่งยืนค่ะ
0: เศรษฐกิจพอเพียงที่ก้าวหน้าไม่ใช่เพียงแต่ปลูกพอกินอย่างนั้นมันต้องมีพอที่จะตั้งโรงเรียนแม้แต่ศิลปะเกิดขึ้นประเทศชาติถือว่าประเทศไทยเจริญในทุกทางไม่หิวมีกินมีอาหารใจหรืออะไรอื่นๆให้มากๆความสะดวกจะสามารถสร้างอะไรได้มากนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงสำคัญว่าต้องรู้จักขั้นตอนถ้านึกจะทำอะไรให้เร็วเกินไปไม่พอเพียงถ้าไม่เร็วช้าไปก็ไม่พอเพียงต้องให้รู้จักก้าวหน้าโดยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2546เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติด อย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
2: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
3: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตแห่งวัดบรรพตคีรีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการพิจารณาไตรลักษณ์ให้เห็นชัดประจักษ์แจ้งนี้นาไม่หวังว่าจะหอบใส่รถไปพระนิพพานด้วยหรอกอนิจจาเอ๋ยพิจารณาเพื่อถอนความหลงของเจ้าตัวที่เข้าใจผิดว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเราเขาสัตว์บุคคลต่างหากเพื่อให้นายความหลงของเจ้าตัวที่เคยหลงมาอวิชชาก็ว่าปัญญาน่ะเป็นหัวหน้าของสมาธิและศีลตอนนี้มีพระกำลังมาก

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วคมอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081808009 081808009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: คนเจ้าอารมณ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเรานะคะควรที่จะหมั่นสำรวจตรวจตรานิสัยใจคอของตัวเองอยู่บ่อยๆแล้วก็รีบที่จะแก้ไขข้อบกพร่องนิสัยที่ไม่ดีนั้นเสียมันแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองดีกว่าจับผิดผู้อื่นนับเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะที่ดีที่สุดที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการฝึกอบรมเลยเช่นเรารู้ตัวว่าเป็นคนวู่วามเจ้าอารมณ์แล้วจะทำอย่างไรจึงจะใจเย็นลงได้คนที่วู่วามเจ้าอารมณ์นะคะคือคนที่ห้ามใจตัวเองไม่ได้เพราะว่าสตินั้นหย่อนใจไม่ตั้งมั่นพอเพราะฉะนั้นต้องหมั่นฝึกสติฝึกใจให้ตั้งมั่นก่อนนอนทุกคืนนะคะนั่งสมาธิให้มากๆให้ใจสงบและแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เขามีความสุขกายสุขใจทำอย่างนี้เป็นประจำนะคะใจของเราก็จะเริ่มเย็นลงค่ะหรือไม่ก็หาเวลาเราอยู่คนเดียวตามลำพังบ้างแล้วพิจารณาโทษของความเป็นคนเจ้าอารมณ์โทษของความโกรธให้มากๆว่ามันนำความเสียหายมาให้แก่ตัวเองครอบครัวคนรอบข้างอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะให้พิจารณาถึงความวู่วามในอดีตของเราที่ผ่านมาว่าทำให้ทรัพย์สินเงินทองเสียหายไปเท่าไหร่แล้วและเราเองก็ต้องเสียใจเพราะว่าการกระทำนั้นเพียงใดพ่อแม่พี่น้องคนที่เรารักนะคะก็ต้องพลอยเสียใจเสียชื่อเสียงตามเราไปด้วยมากมายขนาดไหนและถ้าจะให้ดีนะคะต้องพยายามคบเพื่อนที่ใจเย็นกล้าตักเตือนให้สติเราในยามที่เราวู่วามหุนหันพลันแล่นเมื่อทำได้ตามนี้แล้วอารมณ์ของเราก็จะค่อยๆเย็นลงมีความสุขุมรอบคอบมากขึ้นความผ่องใสอิ่มเอิบของผิวพรรณก็จะตามมาคุ้มค่ากับการอดทนฝึกตัวของเราทำให้เรากลายเป็นคนอารมณ์ดีเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปฟังสารคดีของเราบ่อยๆก็คาดหวังว่าหลายๆท่านคงจะจิตใจเย็นลงนะคะความเป็นคนเจ้าอารมณ์ก็คงจะน้อยลงไปด้วยและพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่11สมดุลในสังคมเมื่อทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: คุณบุญชัยเบญจรงคกุลประธานกรรมการบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชน
3: ทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กเอ้ยเราช่วยเขายังไงช่วยให้เขายืนได้ด้วยตัวเองนะฮะไม่ใช่ว่าเอาของไม่ให้เขาเอาของไม่ให้เขามันม้วนเดียวจบ
2: คุณอภัยชนวัชรศิลป์รองกรรมการผู้จัดการด้านประสานกิจการสัมพันธ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดมหาชน
4: มันก็ไร้ประโยชน์ครับถ้าทำธุรกิจแบบตีหัวเข้าบ้านตีหัววิ่งหนีไอ้ตรงนี้มันก็สอนล่ะครับให้เราคำนึงถึงว่าถ้าจะทำธุรกิจกับเกษตรกรเราต้องคิดว่าทำอย่างไรให้เขาอยู่รอดและมีกำไร
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: หนึ่งในหัวใจสำคัญของแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการสร้างสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมเติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุลซึ่งภาคธุรกิจก็เป็นหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมแห่งความเกื้อกูลนะคะคุณบุญชัยเบญจรงคกุลประธานกรรมการบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ในประเทศไทยที่รู้จักกันดีในชื่อ Dtacบอกเล่าประสบการณ์ความคิดของการมองเห็นคุณค่าสังคมที่เกื้อกูลกันค่ะ
3: ก่อนหน้าปี40เนี่ยก็มุ่งไปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจนะครับขยายธุรกิจไปเดือนละบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นฟองสบู่กำลังเบ่งบานเต็มที่นะฮะสิ่งที่โดนบันดาลให้เราหันมาดูทางนี้จริงจังก็คือเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะความเป็นจริงทั้งหมดในสังคมไทยวิ่งมาให้เราเห็นวันนั้นเหมือนฉายหนังให้เราดูเลยนะฮะชัดๆเลยว่า Dtac มีลูกค้าอยู่ประมาณ1,200,000คนลูกค้าไม่สามารถชำระเงินเนี่ยผมว่าเกินครึ่งหนึ่งของลูกค้าอะไรเวลานั้นอ่ะถูกพักงานมาพวกไฟแนนซ์บ้างพวกอะไรใช่ไหมฮะพอมันไปถึงเกือบปีลูกค้าเริ่มหายเดือนละแสนผมดูแล้วว่าโอ้นี่ถ้าอีกไม่กี่เดือนนะลูกค้าก็จะหมดบริษัทละพนักงานเรา 4,000 คน 5,000 คนก็คงจะม้วนเสือกลับบ้านกันใช่ไหมฮะมันทำให้เราคิดว่าจริงๆแล้วเราอยู่ได้เพราะว่าคนในสังคม
2: เมื่อความจริงปรากฏชัดว่าความอยู่ไม่รอดของคนในสังคมส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงบริษัทท้ายที่สุดจะไม่มีใครอยู่ได้เช่นกันการเกื้อกูลให้ผู้อื่นอยู่ได้จึงเป็นคำตอบความอยู่รอดของตัวเราเช่นกันค่ะด้วยบทบาทของธุรกิจที่มีฐานะเป็นทุนใหญ่คุณบุญชัยจึงเริ่มผลักดันกิจกรรมทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กสู่สังคมไทยในทุกระดับชั้นซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีค่ะ
3: ทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กเอ้ยเราช่วยเขายังไงช่วยให้เขายืนได้ด้วยตัวเองนะฮะไม่ใช่ว่าเอาของไม่ให้เขามันม้วนเดียวจบบังเอิญทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กของเราเนี่ยประเทศไทยเรามีระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยระดับโลกนะฮะตั้งหลายระบบแล้วมันก็ไม่ได้ใช้อะไรนอกจากไปทำให้คนมาซื้อโทรศัพท์อะไรแค่นั้นเองไอ้ระบบเนี่ยมันถ้าไม่ใช้เรื่องเสียงเนี่ยใช้ข้อมูลเนี่ยนะมันก็ทำได้มันเป็นประโยชน์เรามีเครือข่ายสายใยแก้วเนี่ย 30,000 กิโลเมตรทั้งประเทศนะฮะ Dtac นะครับใช้บริการลูกค้าแต่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มร้อยมันเหมือนถนน20เลนอะรถวิ่ง3คันจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเรานำเชื่อมต่อไปอีกนิดนึงเราเชื่อมข้อมูลให้อุตุได้ไหมเราเชื่อมข้อมูลให้กรมชลประทานได้ไหมใช่ไหมฮะผมไตร่ตรองดูทีว่าประเทศเรามีอะไรที่จะสู้เขาได้อย่างน้อยเนี่ยเรามีอะไรที่จะมาฟื้นฟูไม่ต้องมีหนี้อย่าเพิ่งพูดเรื่องรวยนะอย่ามีหนี้ก่อนเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐละทำได้ยังไงก็คือว่าให้เขาขายของได้ราคาขึ้นใช่ไหมฮะนี่ก็เลยว่าเราก็น่าจะผลักดันโครงการทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กด้วยการทำให้เขาได้พบกันผู้ซื้อได้พบกับผู้ขายผู้ผลิต
2: แนวทางทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กของ Dtac ปรากฏเป็นรูปธรรมผ่านโครงการวิทยุร่วมด้วยช่วยกันโครงการสำนึกรักบ้านเกิดซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นมูลนิธิรักบ้านเกิดซึ่งหวังปลุกจิตสำนึกให้คนไทยเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้ผู้ที่ยืนได้หยิบยื่นโอกาสให้ผู้ด้อยกว่าซึ่งจากทั้งสองโครงการทำให้คุณบุญชัยพบว่าแท้จริงแล้วสังคมไทยเรายังพร้อมช่วยกันเสมอค่ะ
3: จริงๆที่เราเริ่มไว้เนี่ยโครงการสำนึกรักบ้านเกิดกับวิทยุร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยมีทางไหมสักวันหนึ่งมันจะรวมตัวกันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะเราสังเกตว่าโครงการวิทยุของเรานะวิทยุชุมชนนะฮะ เราก็ไม่ได้เป็นคนออกไปซ่อมบ้านให้คนหรือว่าไปแก้ปัญหานะฮะจริงๆเราเป็นแค่ตัวกลางยกหูโทรศัพท์หมุนไปหาปะปาหมุนไปหาตำรวจหมุนไปหาเพื่อนบ้านสังคมช่วยกันเองเนี่ยเพราะสังคมไทยมีน้ำใจยิ่งใหญ่มากใช่ไหมฮะนี่ก็เลยนึกว่าโอ้ถ้าเรานำโครงการสำนึกรับบ้านเกิดที่มีเยาวชนจากทุกอำเภอเนี่ยนะฮะ700กว่าอำเภอของประเทศไทยเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่ให้อำเภอหนึ่งช่วยอีกอำเภอหนึ่งโดยตัวเขาเองเลยเปิดมูลนิธินี้ขึ้นมาแล้วบอกว่าให้ทุนเนี่ยให้กระทรวงศึกษาท่านก็ให้ศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยคัดเยาวชนที่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นผู้นำชุมชนต่อไปในอนาคตมารับทุนจากเราโดยเขียนเรียงความมานะฮะว่าทำไมอยากเป็นผู้นำชุมชนเราก็ไม่ได้ถือว่าการไปมอบทุนเป็นเรื่องใหญ่ผมว่าผลบั้นปลายเป็นเรื่องใหญ่กว่าฉะนั้น7ปีเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักเราหรอกโครงการสำนึกรับบ้านเกิดเราเนี่ยไม่มีเงื่อนไขเลยเรียนนะครับอย่าสอบตกเป็นใช้ได้จบมาก็ไม่ต้องใช้ทุนคืนปีนี้เราลงมือให้เยาวชนที่จบแล้วเนี่ยนะฮะรุ่น1รุ่น2เนี่ยไปเดินขายข้าวไม่มีอะไรดีกว่าให้ลูกหลานชาวนาไปขายข้าวให้ชาวนานั่นแหละเพราะเราก็เคยลองดูสหกรณ์จ้างพนักงานมาอะไรมาขายก็ขายไม่ออกฮะแต่พอเป็นเยาวชนสำนึกรับบ้านเกิดไปขายซื้อข้าวพ่อแม่ผมนะครับขายได้เขาก็เดินตามร้านโชว์หวยเดินตามคนขายข้าวทั้งหลายจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเราอยากจะให้เยาวชนเขาเข้าใจนะว่าทุกอย่างเนี่ยในโลกนี้มันมีค่าคุณค่าของเขาคุณค่าของสังคมคุณค่าของบ้านเกิดเขาเนี่ยแล้วถ้ามันรวมยังไงเอาพลังงานวัยหนุ่มสาวของเขาเนี่ยมารวมกันแล้ววิ่งช่วยเหลือข้ามไปข้ามมายังไงใช่ไหมฮะสเต็ปต่อไปของเราเนี่ยคือว่าจัดตั้งสมาคมสำนึกรักบ้านเกิดประจำจังหวัดให้พวกเขาจังหวัดและสมาคมอาศัยว่าพวกเข้ามาจอยสมาคมดึงเพื่อนเข้ามาแล้วก็เริ่มเป็นตัวเชื่อมของสังคม
2: ไม่เพียงแต่ดีแท็กเท่านั้นนะคะที่เห็นความสำคัญของเยาวชนและการร่วมมือร่วมใจกันเพื่อพัฒนาสังคมเครือเจริญโภคภัณฑ์ธุรกิจขนาดใหญ่ด้านการเกษตรก็ตระหนักในบทบาทอีกด้านหนึ่งของธุรกิจนั่นคือการร่วมเกื้อกูลสังคมด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณอภัยชนวัชรศิลป์รองกรรมการผู้จัดการด้านประสานกิจการสัมพันธ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดมหาชนจะมาบอกเล่าแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ค่ะ
4: เครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยนะครับหากนับเนื่องจากร้านเจียไตเนี่ยปี2548เนี่ยก็จะครบ84ปีครับฉะนั้นเราเลยรู้จักเกษตรกรมา80กว่าปีครับลูกค้าเราคนแรกก็คือเกษตรกรถ้าเราขายของให้เกษตรกรแล้วเนี่ยเกษตรกรเอาของที่เราขายไปเนี่ยใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์เขาก็ไม่มีโอกาสมาซื้อเราอีกใช่ไหมครับแล้วบางทีขายของเอาของไปก่อนแล้วก็เก็บเงินที่หลังเราก็เก็บเงินไม่ได้มันก็ไร้ประโยชน์ครับถ้าทำธุรกิจแบบตีหัวเข้าบ้านตีหัววิ่งหนีไอ้ตรงนี้มันก็สอนล่ะครับสอนเราเองฮะให้เราคำนึงถึงว่าถ้าจะทำธุรกิจกับเกษตรกรเราต้องคิดว่าทำอย่างไรให้เขาอยู่รอดและมีกำไรฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมองเนี่ยครับคือภาพรวมของบทบาทของบริษัทเราก็ได้มีการทำในเรื่องสังคมเนี่ยก่อนหน้านั้นมากมายหลายเรื่องแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาท่านประธานของเครือเจริญผู้พันคือคุณธนินทร์เจริญวนนท์ก็ถามมาที่คณะกรรมการบริษัทว่าเราควรจะทำอะไรถวายท่านในที่สุดเนี่ยก็เป็นฉันทานุมัติครับว่าทำถวายหมดหมายถึงถวายทั้งกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังสติปัญญากำลังใจอาสาตัวเข้าไปทำงานแล้วนั่นก็คือที่มาของการจดเป็นมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทแต่เนื่องจากว่าฐานของมูลนิธินี่คือทั้งเครือเจริญโภคภัณฑ์คือทั้งธุรกิจทั้งหมดฉะนั้นเราจึงนำยุทธศาสตร์ที่ว่าเอาเศรษฐกิจนำสังคมตามครับก็คือทำให้คนคิดหาเงินเป็นกับใช้เงินให้เป็นหาเงินเป็นคือทำให้เกิดอาชีพเกิดงานได้ใช้เงินเป็นก็คือรู้จักเศรษฐกิจทางใจรู้จักอดออมเป็นรู้จักวางแผนชีวิตตัวเองเป็นว่ามีเงินแล้วมันควรจะใช้ยังไงอย่างไรอันไหนคือลำดับความสำคัญเช่นเรื่องการศึกษาการสุขภาพเงินออมมีไหมเงินฉุกเฉินควรจะจัดไหมคิดเป็นปฏิบัติเป็นในชีวิตประจำวันครับทำอยู่หลายพื้นที่ครับแล้วก็หลายลักษณะโครงการแต่หลักๆคงมี3อันครับคือพัฒนาคุณภาพคนโดยเน้นเรื่องอาชีพพัฒนาชุมชนฮะในลักษณะของการรวมกลุ่มซึ่งอันนั้นจะเน้นเชิงผู้นำแล้วก็ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ
2: และนี่คือบทบาทสำคัญที่องค์กรธุรกิจในฐานะทุนใหญ่ร่วมสร้างสรรค์เพื่อสังคมแห่งความพอเพียงสังคมที่ปลาใหญ่ไม่กินปลาเล็กและทุนใหญ่จะร่วมช่วยทุนเล็กเพื่อทุกภาคส่วนในสังคมจะเติบโตและก้าวเดินไปพร้อมกันอย่างสมดุลและมั่นคงค่ะ
5: พอมีพอกินเป็นขั้นที่หนึ่งขั้นต่อไปให้มีเกียรติยืนด้วยตนเองขั้นที่สามให้นึกถึงผู้อื่น พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหุบกระพง28มิถุนายน2518
1: เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
6: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
7: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ

0: ันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
0: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย

0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
1: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: คำพูดที่ให้กำลังใจคน
1: สวัสดีค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณได้ทำสิ่งที่ดีๆกับตัวเองและผู้อื่นแล้วหรือยังคะอย่างน้อยก็ตั้งใจว่าเราจะพูดเพราะๆกับคนรอบข้างและเพื่อนร่วมงานเพื่อให้เขาเกิดกำลังใจเชื่อไหมคะว่าในโลกนี้สิ่งที่บั่นทอนกำลังใจคนเราได้มากที่สุดไม่มีอะไรเกินคำพูดที่ระคายหูระคายใจอย่างเช่นเพื่อนรักกันแทบตายพูดผิดหูเพียงไม่กี่คำโกรธจนแทบไม่มองหน้ากันไปตลอดชีวิตหรือสามีภรรยาอยู่ด้วยกันมานานถึง 20-30 ปีแค่พูดไม่ให้เกียรติกันพูดไม่ถูกใจเพียง 2-3 คำก็ต้องหย่าร้างกันตอนแก่ก็มีนะคะในเวลาเดียวกันสิ่งที่ให้กำลังใจมนุษย์ได้มากที่สุดก็ไม่มีอะไรเกินคำพูดอีกเหมือนกันค่ะถ้าหัวหน้างานพูดดีๆพูดเพราะๆมีปัญหาอะไรก็พยายามอธิบายให้ฟังด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลเจือด้วยกระแสแห่งความเมตตาเดี๋ยวลูกน้องก็ทุ่มเททำงานสุดชีวิตแต่ถ้าสั่งงานไปด่าไปทำเอาคนฟังแทบไม่มีเรี่ยวแรงทำงานเอาซะเลยค่ะผู้นำผู้บริหารที่ดีทั้งหลายเขาใช้วิธีพูดยกใจคนทั้งนั้นน่ะนะคะพูดแล้วทำให้คนมีกำลังใจช่วยกันสร้างประเทศให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคำพูดที่จะก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งเกิดความแตกแยกในหมู่คณะนำความข้างโน้นไปบอกข้างนี้ถึงแม้นมันจะเป็นความจริงก็อย่าพูดเลยนะคะเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์ใดเลยค่ะคุณผู้ฟังคะหากเจอหน้าเพื่อนบ้านใกล้เคียงคนรู้จักกันทักทายปราศรัยมีความจริงใจต่อกันนะคะแล้วเราจะพบว่าโลกนี้สดใสและก็น่าอยู่ขึ้นอีกเยอะทีเดียวค่ะพบกันใหม่คราวหน้าเราพร้อมจะเติมความสุขกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกคนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: คู่สร้างคู่สมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าคู่สร้างคู่สมหรือคู่สามีภรรยาที่ได้ตัดสินใจมาสร้างสรรค์ชีวิตคู่ร่วมกันคงจะเคยได้ยินนะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกไม่น้อยทีเดียวค่ะว่าทำไมคนทั้งโลกมีอยู่ตั้งหลายพันล้านคนแต่อะไรที่ทำให้คนสองคนมาพบรักกันและแต่งงานกันได้ในที่สุดสารคดีสว่างที่กลางใจมีคำตอบมาฝากในวันนี้ค่ะการที่เราได้เกิดมาเป็นสามีภรรยากันนั้นมาจากความคุ้นเคยสนิทสนมกันมาในอดีตชาติและได้สร้างบุญร่วมกันมาทำให้เมื่อเกิดในชาตินี้ด้วยผลบุญดังกล่าวจึงทำให้ทั้งคู่ได้มาเป็นคู่สร้างคู่สมกันมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีข้อที่น่าสังเกตอยู่ว่าเราเกิดมาในแต่ละครั้งนั้นบางทีอาจจะพลั้งเผลอทำในสิ่งที่ไม่ดีไปบ้างตรงนี้เองที่ทำให้บางครั้งแม้จะเกิดมาร่วมกันแต่ผลของการกระทำแตกต่างกันทั้งในเรื่องที่ดีและไม่ดีและหากยิ่งต่างกันมากก็อาจจะไม่ได้เจอและไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอีกเลยบางคู่ที่มีเจตนาดีและรักกันมากจึงอธิษฐานว่าให้ได้เกิดมาเป็นสามีภรรยากันไปทุกภพทุกชาติมีเรื่องที่ควรระวังกันนะคะว่าการอธิษฐานเช่นนี้ทำให้ใจของเราผูกพันกับคนที่เรารักมากจนเกินไปส่งผลให้จิตเศร้าหมองและชักนำให้เราไปสู่การกระทำที่ไม่ดีในที่สุดเคยมีตัวอย่างสมัยพุทธกาลก็ขอนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังทราบไว้นะคะพระนางมัลลิกาเทวีพระมเหสีของพระเจ้าประเสนที่โกศลเคยอธิษฐานกับสามีในอดีตชาติว่าขอให้ได้เกิดมาเป็นสามีภรรยาร่วมกันอีกแต่สามีของนางประพฤติตัวไม่ดีจึงต้องตกนรกบ้างไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างทำให้คลาดกันไม่ได้มาอยู่ร่วมกันนางจึงต้องแต่งงานกับคนอื่นแทนซึ่งในชาติหนึ่งก็ได้เกิดมาเป็นพระมเหสีแต่ในขณะที่สามีเก่าเกิดมาเป็นแพะด้วยแรงอธิษฐานนั่นแหละค่ะทำให้พระนางได้สามีเป็นแพะนอกจากพระนางจะได้ชื่อว่าเป็นผู้นอกใจพระสวามีแล้วยังทำให้พระนางต้องทนทุกข์ทรมานเพราะความละอายใจที่ได้ทำไว้ด้วยเรื่องนี้คงจะเป็นบทเรียนสอนใจนะคะเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้พบเหตุการณ์เช่นนี้ก็น่าที่จะอธิษฐานกับคู่ของเรานะคะว่าขอให้ได้เกิดมาเป็นเพื่อนที่ดีหรือกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันไปทุกภพทุกชาติการอธิษฐานที่ดีนั้นเป็นสิ่งดีค่ะคือเป็นการโน้มน้าวนำจิตใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีและบุญกุศลตลอดเวลาเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้พลั้งเผลอไปทำในสิ่งที่ไม่ดีต่อไปในวันข้างหน้าแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: จะรอเข้าวัดตอนแก่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบางคนเข้าวัดฟังธรรมได้ยินพระอาจารย์ท่านเทศสอนว่าคนที่ใกล้จะสิ้นใจตายถ้าใจผ่องใสจะได้ไปสวรรค์เขาฟังแล้วนะคะก็เกิดความคิดขึ้นในใจว่าในวัยหนุ่มวัยสาวทุกคนน่าจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเก็บเงินทองเอาไว้มากๆครั้นอายุถึงวัยเกษียณออกจากงานแล้วจึงหันมาเข้าวัดรักษาศีลปฏิบัติธรรมทุกเช้าก็ใส่บาตรเป็นประจำรับรองว่าเวลาในบั้นปลายชีวิตพอต่อการฝึกทำใจให้ผ่องใสแบบติวเข้มได้แน่นอนค่ะคิดไปเองสรุปเอาเองนะคะว่าความคิดของตนนี่เข้าท่าดีแล้วก็อยากให้คนอื่นเนี่ยได้ฟังความคิดดีๆของตนจึงได้ไปเล่าความคิดของตนให้พระอาจารย์ฟังค่ะเล่าจบแล้วนะคะยังได้สรุปแถมท้ายอีกว่าเด็กนักเรียนเนี่ยไม่มีรายได้เข้าวัดก็มาอาศัยข้าวก้นบาตรพระกินอย่างนี้เท่ากับมาเบียดเบียนพระแท้ๆเมื่อเขาพูดจบพระอาจารย์บอกให้เขาทำใจนิ่งๆแล้วยกธรรมะมาสอนเขาว่าความจริงเรื่องของโลกและชีวิตที่ทุกคนควรรู้มีอยู่3ข้อคือข้อ1ความตายไม่มีเครื่องหมายบอกล่วงหน้าว่าคนไหนจะตายเมื่อไหร่อาจจะตายตอนเด็กตอนหนุ่มสาวหรือว่าตอนแก่ก็ได้ 2. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอายุมนุษย์สั้นนักอุปมาเหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าในยามเช้าพอสายหน่อยถูกแสงแดดแผดเผาก็แห้งหมดอายุของคนสั้นยิ่งกว่านี้อีกเพราะทุกคนไม่ว่าใครหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ต้องตายหรือว่าหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ต้องตายถ้าทั้งไม่หายใจเข้าและไม่หายใจออกก็จะยิ่งตายเร็วหนักขึ้นไปอีกและข้อ3เรากำหนดสถานที่ตายไม่ได้เศรษฐีบางคนร่ำรวยเงินเป็นร้อยๆล้านไปไหว้บรรพบุรุษที่สุสานเกิดเดินหลงทางเป็นลมตายในป่าอยู่คนเดียวก็ยังมีด้วยความจริง3ข้อนี้อย่ามัวรอเข้าวัดตอนแก่เลยนะคะรีบเข้าวัดตั้งแต่เด็กเถิดไม่มีเงินทำบุญก็ขนขวายช่วยงานวัดให้เต็มกำลังแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลและทำสมาธิทำใจให้ผ่องใสตายเมื่อไหร่ก็จะได้ไปดีไงล่ะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ในวันต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่1สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอนำเสนอเรื่องชีวิตหลังความตายมีบางคนสงสัยว่าเขาอยู่ในวัยหนุ่มร่างกายแข็งแรงใจของเขามุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อสร้างฐานะชื่อเสียงให้เป็นเกียรติปรากฏแก่วงตระกูลงานบางอย่างทำแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามบางอย่างกำลังทำอยู่และอีกหลายอย่างเป็นโครงการมุ่งหมายว่าจะทำบังเอิญนะคะจะด้วยเหตุใดก็ตามชายหนุ่มคนนี้ปุบปับหลับตาตายไปโดยไม่ต้องผ่านความเจ็บปวดทรมานและไม่มีความตกใจหรือว่าหวาดกลัวสิ่งใดถามว่าความคิดความทรงจำความรอบรู้ในเรื่องงานเหล่านี้จะสูญสิ้นไปพร้อมกับชีวิตของเขาไหมหรือว่ามีส่วนใดที่ติดตามเขาไปด้วยเราเป็นชาวพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตายแล้วไม่สูญไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสัตว์เมื่อยังไม่หมดกิเลสต่างมีชีวิตหลังความตายต่อไปอีกไม่สิ้นสุดโดยมีวิญญาณธาตุนำไปสู่การเกิดเป็นชีวิตใหม่พวกที่หมดกิเลสแล้วไปเกิดที่เดียวนะคะคือพระนิพพานแล้วไม่ย้อนกลับมาเกิดอีกเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระอานนท์เป็นต้นพวกที่ยังไม่หมดกิเลสยังโลภยังโกรธยังหลงอยู่ถ้าทำความดีทำบุญมากกว่าการทำความชั่วบุญก็จะดึงให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆหรือไปเกิดเป็นพรหมอรูปพรหมตามกำลังบุญที่ทำไว้ส่วนพวกที่ชอบทำความชั่วหรือว่าบาปไว้มากบาปก็จะถ่วงให้ไปเกิดในนรกขุมต่างๆตามกำลังหนักเบาของบาปถ้าทำบาปหนักหลายอย่างก็จะตกนรกขุมใหญ่ไล่ไปทีละขุมเมื่อกรรมชั่วเบาบางลงก็จะไปตกนรกขุมบริวารชดใช้กรรมไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเสียดายนะคะสารคดีสว่างที่กลางใจวันนี้หมดเวลาลงแล้วเรื่องชีวิตหลังความตายยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะนำมาเสนอต่อในคราวหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่2สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายเอาไว้ว่าผู้ที่หมดกิเลสเมื่อตายแล้วจะเข้านิพพานไปเลยไม่มีการกลับมาเกิดอีกส่วนผู้ที่ยังมีกิเลสนะคะคือมีความโกรธความโลภความหลงถ้าทำบุญไว้ตายแล้วก็ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้ตายแล้วก็ไปรับทุกข์ทรมานชดใช้กรรมในนรกค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะก็มีผู้ถามว่าหากชายหนุ่มเนี่ยนะคะปุบปับตายไปโดยไม่เจ็บปวดไม่ทรมานไม่ตกใจกลัวความทรงจำเกี่ยวกับงานที่เขาทำอยู่จะสูญไปพร้อมกับการเสียชีวิตของเขาไหมหรือว่ามีส่วนใดที่ติดตามเขาไปด้วยเรื่องนี้พระอาจารย์ที่ท่านศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนในพระไตรปิฎกนะคะพร้อมกับปฏิบัติธรรมไปด้วยก็ได้เมต

0: ทำความชั่วไปมากตายแล้วไปตกนรกเวลาในนรกยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์เมื่อถูกทรมานในนรกจะนึกอะไรไม่ออกจะรู้แต่เพียงว่าเพราะทำบาปอย่างนั้นอย่างนี้ตนจึงต้องมาตกนรกขุมนี้นรกมีหลายขุมนะคะมีทั้งขุมใหญ่ขุมเล็กขุมใหญ่สำหรับลงโทษพวกทำบาปหนักๆขุมเล็กหรือว่าขุมบริวารสำหรับลงโทษพวกทำบาปลดหลั่นลงมาสารคดีสว่างที่กลางใจจะนำเสนอเรื่องชีวิตหลังความตายต่อในตอนหน้านะคะและติดตามรับฟังให้ได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

เสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไว้มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใส่พานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ด้วยการจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแล้งสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์

0: สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่12พอเพียงอย่างสมดุลค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: คนที่อยู่ในประเทศต้องมีคุณธรรม
3: ก็เข้าข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่ไม่ใช่แต่รู้คิดค้นจนสร้างสินค้าออกมาแล้วโดยไม่คำนึงถึงผลเสียผลกระทบแก่คนรอบข้าง
2: ถ้าฉลาดหรือมีสติปัญญาโดยไม่มีคุณธรรมหนุนหลังเนี่ยมันพังในหลวงท่านตรัสว่าความรู้ต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องเคียงคู
1: ่ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
4: หลักเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้เราดำเนินชีวิตด้วยความมีเหตุมีผลรอบคอบรอบรู้และอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรมเพราะคุณธรรมจะเป็นตัวสร้างสมดุลไม่ให้ใช้ความรู้ในทางที่ผิดชุมชนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างดีๆในเรื่องนี้คือชุมชนบ้านเหล่ากกหุ่งตำบลสวนหม่อนอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นที่นี่เคยเป็นผืนดินแห้งแล้งเหมือนกับพื้นที่อื่นในแถบอีสานชาวบ้านก็ต่างคนต่างอยู่ไม่สนใจที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างจริงจังแต่ทุกวันนี้นะคะคนในหมู่บ้านต่างก็มีศูนย์รวมจิตใจอยู่ที่หลวงพ่อสุธีชาคโรเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านเหล่ากกหุ่งผู้มาช่วยพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนทั้งด้านวัตถุและจิตใจโดยหลวงพ่อสุธีได้พยายามปลูกฝังคุณธรรมความอบอ้อมอารีมีน้ำใจให้แก่ชาวบ้านพร้อมกับปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมโดยท่านได้ริเริ่มการปลูกป่าให้เห็นเป็นตัวอย่างในเวลาเพียง5ปีชุมชนแห่งนี้ก็เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีชาวบ้านช่วยกันปลูกต้นไม้ทั้งในบริเวณวัดและรอบๆหมู่บ้านบางคนที่เคยทำเกษตรเชิงเดี่ยวอย่างการปลูกต้นหม่อนหรือมันสำปะหลังก็หันมาทำวรรณเกษตรพืชผลผักปลากลับมามีให้กินมีให้ขายช่วงหน้าร้อนหมู่บ้านก็ไม่แห้งแล้งเหมือนพื้นที่รอบๆและชาวบ้านก็ช่วยเหลือกันมากขึ้นหลวงพ่อสุธีชาคโรให้ข้อคิดว่าการพลิกฟื้นสิ่งดีๆเหล่านี้ต้องเริ่มต้นที่คนค่ะ
2: ถ้าบุคคลทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้ขวนขวายในกิจอันชอบธรรมก็ต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องหนุนหลังพอมีคุณธรรมมีศีลธรรมจริยบัญญัติก็จะเห็นค่าเพราะมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็จะเห็นค่าของธรรมชาติเห็นค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมเอ๊ะทำไมเกิดภัยแล้งพอพวกเธอพูดว่าภัยแล้งมันเกิดขึ้นจากพวกเราตัดไม้ต้นไม้ป่าเขาเอาอย่างนั้นพวกเรามาร่วมแรงแข่งขันกันปลูกต้นไม้เถอะแล้วปลูกก็ต้องดูแลไม่ใช่ปลูกปล่อยปลาละเลยปลูกแล้วก็ปล่อยให้ฝูงโคกระบือเหยียบย่ำเข้าไปในระหว่างที่มันยังเล็กไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลกันว่าให้มันโตก่อนค่อยปล่อยฝูงโคกระบือเข้าไปอันนี้เราต้องให้มันมีวิวัฒนาการอาศัยซึ่งกันและกันในโลกของการอยู่ร่วมกันในคือมนุษย์โลกของธรรมชาติวิทยานิเวศวิทยาก็ให้อาศัยเกื้อกูลกันให้อาศัยกันโลกเป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์โลกนะจะดีจะชั่วจะสูงจะต่ำจะดำจะขาวจะดีไม่ดีจะงามจะงามเย็นไม่เย็นเงียบไม่เงียบอยู่ที่พวกเรา
4: เมื่อมองเห็นสิ่งต่างๆว่าเกี่ยวข้องและสำคัญกับชีวิตแล้วเราจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรหลวงพ่อสุธียกตัวอย่างสิ่งที่จับต้องได้ใกล้ตัวเราที่สุดคือการปฏิบัติต่อธรรมชาติค่ะ
2: หลวงพ่อต้องการให้คนหยุดคิดแล้วมองธรรมชาติที่ตัวเองกำลังปรุงแต่งสร้างเขาขึ้นมาแต่ถ้าจริงธรรมชาติถ้าเราไม่ทำลายเขาเลยเราไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปสร้างสรรค์อะไรครับเพียงแต่คอยดูอย่าทำลายครับแต่ด้วยที่ธรรมชาติของเรามันส่วนหลายๆเนี่ยมันถูกทำลายเพราะนั้นเราต้องไปคืนเขากลับมาฟื้นฟูเขากลับมาประคับประคองเขาอย่าทำลายล้างเขาแล้วเราก็เอาเขาแหละเป็นตัวอย่างเราก
4: ฎธรรมชาติก็คือกฎแห่งความจริงนะคะกระทั่งโลกแห่งวิทยาศาสตร์ยังมุ่งค้นหาความจริงจากธรรมชาติเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ตัวอย่างที่หลวงพ่อสุธีชี้ให้เราได้เห็นและได้คิดก็คือต้นไม้ซึ่งแม้จะมีชีวิตไม่ได้มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแต่ทว่ามันก็ยังรู้จักประโยชน์ของการพึ่งพาอาศัยนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่สมดุลไม่เบียดเบียนไม่ทำลายกันและผลลัพธ์ที่ได้คือทุกอย่างที่อยู่ร่วมกันในสังคมนั้นต่างก็อยู่รอดและเติบโตไปด้วยกัน
2: ต้นไม้ต้นหนึ่งมันเอียงจะล้มไปนี่มันไปอาศัยต้นไม้ต้นหนึ่งค้ำยันอยู่ไหมไอ้ผ้าป่าเนี่ยเวลาเขานั่งดูต้นไม้เขาอยู่ในเสนาสนะป่าเขาดูถึงแต่ต้นไม้ต้นนี้นะมันอยู่วันดีคืนดีลมพัดมันเอียงลู่มาไอ้ต้นนี้มันยังไปค้ำกันอยู่พอค้ำกันอยู่ไม่นานเท่าไหร่รากมันถอนมาครึ่งหนึ่งเหลือรากสุดท้ายอยู่ติดมันเกิดแล้วลำกลางต้นมันโผล่ยอดขึ้นมาใหม่แตกหน่อขึ้นตั้งลำขึ้นใหม่เขาไม่มีวิญญาณสถิตนะเขาเพียงแต่น้ำในน้ำว่ามีชีวิตไม่มีสติไม่มีปัญญาแต่เขากลับยังอาศัยคือกุลกันดูว่าเขาคืนตัวกลับเขาเจริญรุ่งเรืองเขาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างไรลำธารคบเคี้ยวอยู่ในพื้นที่อันไม่ใหญ่ไม่กว้างนั้นอาศัยต้นไม้อย่างไรต้นไม้อาศัยลำธารอย่างไรท้องฟ้านะครับนภาอากาศเมฆหมอกทั้งหลายอาศัยต้นไม้ใบหญ้าต้นไม้ใบหญ้านี้อาศัยเขาคือตกเป็นฝนลงมารักษาความสมดุลเขาพร้อมกับความทวีความรุดหน้าเจริญรุ่งเรืองขึ้น ซึ่งพืชพันธุ์ธัญญาณและป่าอุดมสมบูรณ์ป่าธรรมชาติของป่ายิ่งทวีคูณขึ้นไม่มียั้งอยู่เพราะเขาอยู่ด้วยกันเพราะไม่เอาระเบียบโดยในเดียวกันโลกของวิทยาศาสตร์ก็ต้องพึงอยากให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นรุ่งเรืองไปซึ่งวิวัฒนาการทางเครื่องมือกลไกอุตสาหกรรมต่างๆเท่าทันลุดหน้านานาประเทศลุดหน้าไปพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ในนิเวศวิทยาอย่างชุ่มเย็นสุขสงบที่สุด
4: สิ่งที่หลวงพ่อสุธีพูดแม้เป็นหลักความจริงแต่คนในสังคมมักละเลยมุ่งพัฒนาแต่ด้านวัตถุโดยไม่นึกถึงคุณธรรมจึงเป็นที่มาของปัญหาสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมและอีกหลายๆปัญหาโดยในนี้ผู้คนจึงเริ่มมองหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนั่นคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2: เศรษฐกิจพอเพียงเป็นธรรมอนุเคราะห์อภิบาลโลกเพื่อให้โลกอยู่เย็นเป็นสุขมีวัฒนาการขึ้นอย่างที่เป็นโลกอย่างโลกที่มีความสุขเป็นเมืองในฝันเป็นเลยสวิตเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยคนที่อยู่ในประเทศต้องมีคุณธรรมมีฮีเลโอตปัดก็เข้าข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่ให้เขามีสติปัญญาไปพร้อมกับความมีคุณธรรมมีความรู้พร้อมกับความเป็นคนมีคุณธรรมความละอายความเกรงกลัวต่อบาปไม่ใช่แต่รู้คิดคนจนสร้างสินค้าออกมาแล้วโดยไม่คำนึงถึงผลเสียผลกระทบแก่คนรอบข้างนิเวศวิจารถ้าฉลาดหรือมีสติปัญญาโดยไม่มีคุณธรรมหนุนหลังมันพังในหลวงท่านตรัสว่าความรู้ต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องเคียงคู่
4: เมื่อในความเป็นจริงมนุษย์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสังคมและมนุษย์เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับทุกสิ่งการทำสิ่งใดโดยไม่คำนึงถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้นกับส่วนอื่นจึงเป็นการทำลายตัวเองเช่นกันการปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆโดยมีคุณธรรมเป็นเครื่องกำกับจึงช่วยให้สิ่งต่างๆอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและความสมดุลนี้เองค่ะที่ทำให้ระบบทั้งหมดเจริญขึ้นดังเช่นที่หลวงพ่อสุธีชาคโรเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านเหล่ากกหุ่งและชาวบ้านได้ร่วมกันคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติคู่กับการฟื้นฟูคุณธรรมในจิตใจทำให้ในวันนี้หมู่บ้านเหล่ากกหุ่งซึ่งแปลว่าดินแดนที่รวมแห่งสายรุ้งเปลี่ยนจากพื้นดินเสื่อมโทรมกลายเป็นชุมชนที่อยู่ดีมีสุขเปลี่ยนจากหมู่บ้านที่คนแตกสามัคคีกลายเป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านช่วยกันทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมอย่างแข็งขันไม่ว่าจะเป็นการช่วยกันกวาดใบไม้ทำความสะอาดบริเวณวัดและชุมชนหรือการทำกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียงทุกครั้งที่มีโอกาสความอยู่ดีมีสุขในหมู่บ้านเหล่ากกหุ่งทำให้เรายิ่งเชื่อมั่นว่าคุณธรรมคือสิ่งที่ช่วยสร้างสมดุลให้กับชีวิตค่ะ
1: เศรษฐกิจพอเพียงนี้ขอย้ำว่าเป็นการทั้งเศรษฐกิจหรือความประพฤติที่ทำอะไรเพื่อให้เกิดผลโดยมีเหตุและผลคือเกิดผลมันมาจากเหตุถ้าทำเหตุที่ดีถ้าคิดให้ดีให้ผลที่ออกมาคือสิ่งที่ติดตามเหตุการกระทำก็จะเป็นการกระทำที่ดีและผลของการกระทำนั้นก็จะเป็นการกระทำที่ดีดีแปลว่ามีประสิทธิผลดีแปลว่ามีประโยชน์ดีแปลว่าทำให้มีความสุขพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2543เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: อนที่14มุมมองของสื่อต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ชีวิตจะดำเนินไปทางใดขึ้นอยู่กับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของเราเองนะคะคุณวิสารดีหลกวณิชผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ด้านการวิเคราะห์ข่าวและการสนทนาข่าวที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในคนคุณภาพของวงการสื่อสารมวลชนกับชีวิตสื่อมวลชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าคนอาชีพอื่นทั้งข่าวสารด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตคุณวิสารดีหลกวณิชเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตท่ามกลางข่าวสารต้องคิดต้องวิเคราะห์ข่าวสารตลอดเวลาเช่นเขาจึงน่าสนใจว่าเขามีมุมมองต่อเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
1: ในมุมมองผมเศรษฐกิจพอเพียงคือประการที่1ก็คือรู้จักตัวเองการรู้จักตัวตนของตัวเองว่าอะไรคือความพอดีเพราะแต่ละคนมีความต้องการไม่เท่ากันบางคนต้องการการลงทุนเพิ่มบางคนต้องการบ้านเพิ่มบางคนแค่นี้ก็พอแล้วงั้นตัวเองจะรู้จักว่าแค่ไหนพอแค่ไหนมากเกินไปประการที่สองคือไม่โลภคือถ้าโลภก็จะมีปัญหาเกินความพอดีแล้วก็จะนำมาซึ่งปัญหาหนี้สินรวมทั้งความเครียด
2: จากวิธีคิดที่ให้ความสำคัญกับการรู้จักตัวเองตั้งมั่นในความไม่โลภทำทุกอย่างหลายคนมีคำถามนะคะว่าวิธีคิดแบบนี้คุณวิสารดีหลกวณิชจะปฏิบัติได้จริงหรือเพราะเขาต้องใช้ชีวิตอย่างคนเมืองประกอบอาชีพที่ต้องการความรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง
1: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพ

0: านสำคัญมากถ้าเรารับงานเยอะไปงานคุณภาพไม่ดีแสดงว่าเราโลภมากไปรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนไม่ขัดสนและคุณภาพดีก็เป็นผลดีกับตัวเองนี่คือหลักการเศรษฐกิจพอเพียงคือถ้าเกิดเราไม่เอาหลักการของความพอดีมาใช้แล้วมีความโลภเยอะมันจะทำให้งานเละหมดคืองานทำรายการก็จะไม่ประณีตงานทำรายการวิทยุก็จะออกมาหยาบๆหรือแม้กระทั่งงานสื่อด้านอื่นๆมันก็จะไม่เรียบร้อยสมบูรณ์นั้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วชั่งน้ำหนักได้ว่าอะไรควรทำอะไรควรเลื่อนไปก่อนอะไรควรต้องลงมือเลยเราจะจัดลำดับความสำคัญมันเป็นแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างบางทีแบ่งเวลาไม่ถูกว่าอะไรก่อนอะไรหลังท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภคือทำให้พอดีตามประสิทธิภาพแล้วก็ต้องออกมาดีเราพอใจลูกค้าพอใจประชาชนพอใจนี่คือหัวใจสำคัญไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
1: การรู้จักตัวเองว่าระดับความพอดีระดับความสามารถของตนเองอยู่ที่จุดใดและไม่โลภรับงานเกินกำลังทำให้เขาจัดการงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพทำให้งานแต่ละชิ้นที่ทำมีคุณค่า มากกว่าเงินที่ได้รับเพราะผลงานช่วยต่อเติมชื่อเสียงสร้างสมความเชื่อมั่นความไว้วางใจจากผู้เกี่ยวข้องและในฐานะที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนเขาคิดเห็นอย่างไรกับบทบาทของสื่อมวลชนในการสื่อสารวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่ดีอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
0: เพราะว่าทุกวันนี้ปัญหาหนึ่งเรื่องการสื่อสารเศรษฐกิจพอเพียงคนจำนวนมากจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องแค่เกษตรงั้นคนหลายคนไม่เข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาใช้กับครอบครัวมาใช้กับธุรกิจได้สื่อมวลชนต้องทำหน้าที่คือเผยแพร่เรื่องเหล่านี้ให้สังคมเข้าใจเยอะขึ้นว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงแล้วเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับตั้งแต่คนจนสุดเกษตรกรผู้ใช้แรงงานคนกินเงินเดือนคนเป็นเจ้าของกิจการจนถึงมหาเศรษฐีใช้ได้หมดทุกระดับเอาตัวอย่างของคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังเอาประสบการณ์คนที่ทำแล้วเห็นประโยชน์เห็นคุณค่ามาเล่าให้ฟังเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับคนที่มีปัญหาแล้วบางทีหาทางออกไม่เจอเนี่ยหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะไปแก้ปัญหาเขาได้
1: ไม่เพียงแต่การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสำหรับคนทุกอาชีพแต่สื่อมวลชนควรทำหน้าที่เป็นผู้นำทางที่ดีให้สังคมสื่อข้อมูลข่าวสารในแง่มุมต่างๆสู่ผู้รับสารอย่างถูกต้องโดยมุ่งกระตุ้นให้คนทุกอาชีพมองเห็นความเป็นจริงของตนเอง
0: สื่อเนี่ยต้องสื่อความหมายให้ประชาชนเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ตัวเองจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองทั้งคนที่เป็นชาวนาชาวไร่เกษตรกรคนที่เป็นพนักงานกินเงินเดือนคนทำมาหาเช้ากินค่ำคนรายได้น้อยแม้กระทั่งเจ้าของกิจการหรือเศรษฐีก็ต้องตั้งคำถามตัวเองว่าตัวเองความพอดีความพอเพียงเนี่ยอยู่ที่ไหนหน้าที่สื่อมวลชนในการเสนอเศรษฐกิจพอเพียงก็คือต้องเผยแพร่ให้เขาเข้าใจว่าอะไรคือความพอดีอะไรคือความพอเพียงอะไรมากเกินไปอะไรน้อยเกินไปเศรษฐีนักธุรกิจเท่าแก่แม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานกินเงินเดือนสามารถจะซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆก็ได้แต่ต้องประมาณการแล้วถามตัวเองว่าโทรศัพท์มือถือที่จะซื้อรุ่นใหม่ถ่ายภาพได้มีสีเป็นแสนๆสีเนี่ยเกินตัวไปไหมถ้านักธุรกิจหรือมหาเศรษฐีหรือคนมีเงินเดือนเยอะๆซื้อมือถือเครื่องนึง 30,000 บาทแต่รายได้เข้าหลายแสนก็ไม่มีปัญหาไม่ถือว่าใช้เกินตัวเพราะเขาสามารถจะหารายได้มาครอบคลุมรายจ่ายแต่ถ้าเกิดคนที่มีรายจ่ายค่อนข้างมากรายได้แค่หมื่นกว่าบาทแล้วไปซื้อมือถือเครื่องหนึ่ง 2-3 หมื่นอย่างนี้เกินตัวมีปัญหานักธุรกิจสามารถจะซื้อรถเบนซ์รถปอร์เช่หรือจะซื้อบ้านหลังใหญ่หลังโตได้ถ้าตัวเองมีความสามารถจ่ายได้แล้วก็ไม่บีบเบียนคนอื่นก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีปัญหาแต่คนที่รายได้น้อยๆก็ต้องประมาณการว่าควรจะซื้อบ้านระดับไหนควรจะซื้อรถราคาที่เท่าไหร่ฉะนั้นหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ปรับให้เหมาะกับตัวเองยังไงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่หยุดอยู่แค่เกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนแต่มันเกี่ยวพันกับคนทุกอาชีพเพียงแต่ว่าใช้เป็นหรือเปล่ารู้จักใช้ไหมปรับใช้กับอาชีพของตัวเองได้หรือไม่
1: และในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดข่าวสารรู้เห็นความเป็นไปของสังคมมากกว่าคนอาชีพอื่นคุณวิสารยิ่งเห็นคุณค่าของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่จะช่วยปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีดำเนินชีวิตเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของคนเมืองค่ะ
0: ทุกวันนี้ที่ผมคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงควรจะใช้มากที่สุดก็คือกลุ่มคนที่มีรายได้ประจำเช่นคนที่กินเงินเดือนทั้งภาคเอกชนรวมทั้งข้าราชการซึ่งเรามีปัญหาเรื่องหนี้สินเยอะบางคนเงินเดือน10,000 บาทแต่ว่าไปผ่อนรถไปผ่อนทีวีไปผ่อนสเตอริโอก็เป็นหนี้สินของสินเชื่อส่วนบุคคลเยอะฉะนั้นคนพวกนี้พี่น้องประชาชนเหล่านี้เนี่ยจะมีความทุกข์ใจเพราะสตังค์ไม่พอใช้ท่านถ้าเอาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงใช้กับคนที่ทำมาหาเช้ากินค่ำแม่ค้าคนขับรถจักรยานยนต์คนกินเงินเดือนข้าราชการจะทำให้ชีวิตเขาอยู่ในความพอดีหนี้สินก็ไม่มากไม่ทุกข์ใจไม่เครียดแล้วก็ไม่ก่อปัญหาอื่นๆตามมาเช่นปัญหาครอบครัวอารมณ์เสียระบายกับลูกก็จะไม่มีเพราะใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงท่านคนเหล่านี้ต้องเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ลูกภรรยาจะได้สบายและตัวเองก็จะบริหารเงินเป็นด้วยครอบครัวจะอยู่รอดได้ภายใต้เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้แรงกดดันที่มากขึ้นตัวเองก็จะประคองครอบครัวให้ไปรอดแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตจะยิ่งเหนื่อยเพราะน้ำมันก็แพงของก็แพงเงินก็เฟ้อเงินก็จะชักหน้าไม่ถึงหลังจะเหนื่อยฉะนั้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช้ได้กับสถานการณ์วิกฤตแล้วก็ใช้ได้กับสถานการณ์ปกติและเวลานี้เนี่ยต้องใช้เลย
1: และนี่คือมุมมองความคิดความเข้าใจที่นำสู่การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของคุณวิสารดิลกวณิชที่วันนี้เราได้รู้จักเขาทั้งในบทบาทของนักข่าวพิธีกรผู้ดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์หนึ่งในคนคุณภาพของวงการสื่อสารมวลชนไทยค่ะ
2: คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนผู้อื่นน้อยพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทย
3: สาธารณะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: จะเจอกันในยามรุ่งอรุณทักทายกันนะครับ
1: ครับวันที่ชาวจังหวัดน่านกำลังประสบทุกข์อันเนื่องมาจากอุทกภัยในหลายอำเภอเลยนะครับ
2: ครับ
1: ในช่วงเวลานี้นะครับกำลังแรงใจจากพี่น้องไทยก็หลั่งไหลไปช่วยนะครับในส่วนของกองทัพบกเองก็มีการลงไปเยี่ยมนะครับแล้วก็ลงไปช่วยนะครับทั้งไปเยี่ยมและลงไปช่วยเนี่ยก็
2: ครับ
1: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่3นะครับโดยเฉพาะมณฑลทหารบกที่38
2: ครับ
1: นะครับก็ลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกเลย
2: เพราะว่าน้ำนี่ค่อนข้างเยอะนะครับ
1: ครับ
2: ดูได้จากไหนปกติถ้าเกิดเหตุการณ์ที่รวดเร็วแบบนี้เนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: นักข่าวก็จะลงพื้นที่กว่าจะลงได้เนี่ยนาน
1: ใช่ครับ
2: ต้องใช้เวลานะ
1: ครับ
2: กว่าจะเข้าถึงพื้นที่แต่ตอนนี้ทุกคนที่ประสบภัยมีสมาร์ทโฟนสามารถที่จะถ่ายคลิปต่างๆในแง่มุมต่างๆแล้วก็ส่งผ่านโลกโซเชียลได
1: ้ครับ
2: ทำให้รู้เลยว่าโอ้โหประสบภัยค่อนข้างที่จะเยอะหนักหน่วงนะครับ
1: ใช่ครับซึ่งถ้าหากว่าการบริหารจัดการเป็นไปช้านะครับบางทีก็อาจจะส่งผลกระทบเพราะว่าเรื่องของไฟฟ้านะฮะถ้าเกิดน้ำท่วมมากไฟฟ้าก็ดับ
2: ไฟฟ้าดับมันก็กระทบหลายอย่างใช่ไหม
1: ครับ
2: โทรศัพท์ก็ต้องวางแผนแล้วจะใช้ยังไง
1: ใช่ครับให้เพียงพอนะครับท่านที่มีแบตสำรองPower Bank เนี่ยนะ
2: ก็ดีไป
1: ก็ดีไปแต่ถ้าไม่มีเลยก็ลำบากหรือบางท่านมีโซลาร์เซลล์นะถ้าเกิดว่าอยู่ชั้น2ของบ้านพอได้ก็ยังพอนะแก้ไขไปได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่กองทัพบกเองนะครับได้ยึดถือตามแนวพระราชดำริที่ตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9เรื่อยมานะครับที่ว่าเวลาที่เกิดเหตุอะไรต่างๆเรื่องของการสื่อสารจำเป็นและสำคัญมากนะครับในยุคสมัยที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือยังไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ต้องใช้วิทยุสื่อสาร
2: ครับ
1: นะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยปวงชนชาวไทยก็คงจะคุ้นตาเห็นพระองค์ใช้งานวิทยุสื่อสารนั้นอย่างคล่องแคล่วเลยนะครับ
2: ครับก็สมัยก่อนนะฮะก็มีข้อจำกัดของการสื่อสารนะ
1: ครับ
2: สมัยก่อนใครเล่นวิทยุนี่ก็ถือว่าหรูนะเพื่อนผมเคยเป็นเล่นวิทยุสมัครเล่นด้วยนะเห็นเขาก็มีวอนั่นวอนี่กันเราก็ฟังไม่รู้เรื่องกับเพื่อนแต่เพื่อนเขาชอบอ่ะ
1: มีรหัสนะครับในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงเห็นว่าเรื่องของการสื่อสารนะถ้าได้ติดต่อกันอย่างทันท่วงทีการแก้ไขปัญหาก็เป็นไปได้ทันนะครับแต่ถ้าไม่มีช่องทางการสื่อสารสมมุติว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อ 2-3 วันที่แล้วแต่ไม่มีใครรู้เลยนะฮะแล้วการช่วยเหลือมันก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนวันก่อนทางกระทรวงกลาโหมที่แรกตั้งใจกำหนดการเดิมเนี่ยจะมีการประชุมสภากลาโหมในช่วงเช้าวันที่20ที่ผ่านมา20สิงหาคมเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าต้องยกเลิกนะครับการประชุมนั้นแบบด่วนเลยเพราะว่าจะต้องลงพื้นที่ไปช่วยโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชานะครับระดับสูงนะครับได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านนะครับ
2: ครับก็เวลาทำงานเนี่ยฐานก็ทำงานร่วมกับหลายๆฝ่ายนะครับ ในพื้นที่ก็ต้องมีการประสานงาน ทำงานร่วมกันครับ
1: ครับในช่วงที่มีการซักซ้อมเตรียมการที่เรานำเสนอในรายการอยู่บ่อยๆนะครับในรายการของกองทัพบกหลายรายการก็พูดถึงเรื่องของการซักซ้อมเตรียมกำลังพลเตรียมยุทโธปกรณ์ในการบรรเทาสาธารณภัยนะครับกำลังพลต้องไปหัดพายเรือ
2: ครับ
1: นะครับหัดในการที่จะได้ช่วยก่อกำแพงหรือกรอกกระสอบทรายหรือทำอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือถ้าเกิดว่ามีน้ำป่าไหลหลากเป็นต้นเนี่ยจะต้องทำอย่างไรอันนี้ซ้อมมาตลอดเลยนะครับเหมือนจะรู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่จังหวัดนี้ก็ไปจังหวัดโน้น
2: ครับ
1: เกือบทุกปีนะ
2: ครับต้องมีนะฮะ
1: ครับ
2: เพราะเดี๋ยวนี้เวลาฝนมันตกเป็นหย่อมใหญ่ๆมันตกเฉพาะพื้นที่นั้นๆนะมันก็เทลงมาเท
1: บ
2: อมลงมา
1: เรนบอมนะครับ
2: น้ำเยอะๆเยอะน้ำเยอะมันต้องไหลลงมาข้างล่างใช่ไหม
1: ครับ
2: ก็เข้าสู่บ้านเรือนราษฎรนะครับ
1: ครับเช่นที่หาดใหญ่เมื่อปีก่อนนะฮะหรือที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อปีก่อนก็เช่นเดียวกันนะครับส่งผลกระทบอย่างรุนแรงแต่ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็นำไปสู่การเรียนรู้นะครับแล้วก็ปรับตัวของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงแนวทางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถ้าในส่วนงานหลักของกระทรวงมหาดไทยก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในส่วนของกองทัพบกเองเขาเรียกว่าศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคต่างๆนะครับเช่นภาคเหนือก็กองทัพภาคที่3นะครับซึ่งเมื่อเกิดเหตุขึ้นไม่ว่าจะเป็นกองทัพภาคที่2กองทัพภาคที่3หรือกองทัพภาคที่4ก็ตามแต่นี่นะครับส่วนกลางก็จะพร้อมให้การสนับสนุนนะฮะส่งกำลังมาช่วยเช่นทหารช่างนี่ไปจากราชบุรีเลยนะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ใช่ฮะก็ต้องไปช่วยในเบื้องต้นก่อนนะ
1: ครับ
2: อย่างน้อยๆเนี่ยน้ำประปาที่สะอาดก็ช่วยได้เยอะนะครับ
1: ครับก็ได้อาศัยกำลังของหนุ่มๆก็คือน้องๆพลทหารนี่แหละนะครับ
2: ใช่ๆ สมัยก่อนในฐานช่างต้องเข้าไปทำน้ำประปาที่สามารถดื่มได้เลย
1: ครับ
2: แต่ปัจจุบันนี้น้ำขวดอะไรต่างๆที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับ
1: ใช่ครับ
2: แต่ก็ต้องอาศัยการขนเข้าไปในพื้นที่อยู่ดี
1: นั่นสิครับ
2: น้องๆทหารก็ช่วยกันในส่วนนี้นะครับ
1: มียุทโธปกรณ์มีรถยนต์ทหารนะครับแล้วก็มีกำลังพลนะครับเพราะบางจุดเนี่ยรถเข้าไปไม่ถึง
2: ครับ
1: ก็ต้องอาศัยการเดินเท้าเข้าไปหานะครับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายปัญญาของมนุษย์นะครับในอดีตนะครับถ้าหากว่าเกิดเหตุอะไรต่างๆขึ้นมาเช่นโรคภัยไข้เจ็บก็ตามเนี่ยนะครับผู้คนก็ยอมรับสภาพนะว่ามันเป็นเหตุอย่างนี้มีโรคแบบนี้เกิดขึ้นจะรักษายังไงใครเป็นก็ตายกันทั้งนั้นสมมตินะฮะยังไม่มีวัคซีนใช่ไหมฮะยังไม่มียาในการบำบัดรักษาแต่พอวิวัฒนาการหรือความเจริญทางด้านการแพทย์เกิดขึ้นเนี่ยบางโรคนั้นเป็นแล้วไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเพราะมีแนวทางในการรักษาป้องกันได
2: ้ครับโดยเฉพาะหลายๆโรคเนี่ยนะครับ
1: ก็
2: บอกว่ามันจะส่งสัญญาณก่อนนะเราจะรู้สึกตัวหรือไม่เราจะเป็นนักสังเกตตัวเองหรือไม่เนี่ยนะฮะถ้าเราเป็นนักสังเกตก็จะช่วยได้เยอะ
1: ครับ
2: ทำให้เราตัดสินใจไปพบหมอไง
1: ครับในระหว่างที่ยังไม่มีโอกาสได้สังเกตตัวเองหรือตัวเองยังไม่มีอะไรที่ผิดสังเกตก็ให้สังเกตคนอื่นไปก่อนนะฮะตัวอย่างของคนที่จากไป
2: ครับ
1: นะครับมักจะมีการรายงานทุกครั้งไปนะฮะอย่างเช่นกรณีล่าสุดอย่างคุณเรย์แมคโดนัลด์นะครับซึ่งเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงชื่อดังเนี่ยนะครับแค่เพียงวัย49ปีนะครับแล้วก็มาจากไปแบบปัจจุบันทันด่วนต้องบอกว่าปัจจุบันทันด่วนเลยเพราะว่าภรรยาของเขาเองก็บอกว่าคุณเรเนี่ยไม่ได้มีโรคประจำตัวนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ตรวจหรือเปล่าหรือว่าตรวจแล้วคุณเรอาจจะเก็บไว
2: ้ครับ
1: ไม่บอกไม่กล่าวหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่นะครับแต่ว่าทุกการจากไปก็ย่อมที่จะมีการชันสูตรนะ
2: ครับ
1: ทีมแพทย์เพื่อจะได้ระบุสาเหตุของการเสียชีวิตว่าเสียชีวิตจากอะไรนะส่วนใหญ่คนก็จะนึกไปถึงเรื่องไม่สมองก็หัวใจอ่ะนะใช่ไหมครับ
2: สองอย่างระบบเลือดอะไรพวกนี้นะ
1: ระบบเลือด
2: เ
1: ส้นเลือดในสมองตีบนะฮะหรือไม่ก็โรคหัวใจวายเฉียบพลันอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็อยู่ภายในทั้งสิ้นเลยนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าตอนนี้มันมีความผิดปกติเกิดขึ้น กับเราหรือกับใครอย่างไรเจ้าตัวไม่แน่บางทีอาจจะรู้ก็ได
2: ้ครับ
1: นะฮะว่าตอนนี้มีความผิดปกติเกิดขึ้น
2: มันไม่เหมือนเดิมนะร่างกายเนี่ยนะ
1: ใช่ไม่เหมือนเดิมครั้นจะรีบแจ้งคนนั้นคนนี้หรือติดต่อรถพยาบาลเพื่อมารับตัวไปรักษาบางคนอาจจะไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นคิดว่าอาจจะเป็นเพราะพักผ่อนน้อย
2: ครับ
1: ก็เลยหน้ามืดตาลายวิงเวียนหลับสักแป๊บคงจะหาย
2: ครับ
1: คงจะดีบางคนหลับแล้วหลับเลยนะครับยาวเลยก็มีนะครับบางคนเรียกถึงขั้นว่าเป็นหลายตายหรือเปล่าเหมือนอาการของน้องฮัลลุนโซโล่ที่จากไปเมื่อเดือนก่อนนะ
2: อันนั้นเขาสรุปเบ็ดเสร็จแล้วใช่ไหม
1: ครับน่าจะเป็นอาการที่ว่านี่แหละสรุปแล้วก็คือเป็นเรื่องธรรมดาที่นำพาไปสู่การคิดว่าเอ๊ะมันจะมีแนวทางป้องกันหรือระวังอย่างไรแต่ในท้ายที่สุดล่ะนะครับก็ทุกคนก็จำจะต้องจากไปนะครับช้าเร็วไม่แน่นอนนะครับคุณเรนให้สัมภาษณ์อยู่ตอนหนึ่งนะฮะให้สัมภาษณ์บอกว่า เคยมีความคิดอยากจะไปเที่ยวไปดูสถานที่ต่างๆแล้วก็นำภาพนะฮะจากสถานที่นั้นๆมาให้คนอื่นได้ดูได้ชมกันด้วยนะครับผ่านรายการที่เขาทำเนี่ยนะครับตอนแรกก็กะว่าจะรอให้เกษียณรอให้เกษียณแบบอายุ 50-60 ไปแล้วอะไรเงี้ยนะฮะได้ว่างเว้นจากงานการที่อยู่ในวงการบันเทิงแล้วค่อยไปเที่ยวไปชมแต่เขาก็มานึกอย่างนึงว่าเอ๊ะถ้าเกิดอยู่ไม่ถึงเกษียณล่ะ
2: เขาคิดถูกนะคิดถูก
1: ครับถ้าอยู่ไม่ถึงเกษียณนะฮะอยู่ไม่ถึงเกษียณหรือถึงเกษียณ
2: ถึงเกษียณ
1: แต
2: ่มันมีแต
1: ่ร่างกาย
2: สภาพมันอาจจะไม
1: ่
2: ได
1: ้มีเงินจริงเวลามีจริงแต่ว่าสภาพร่างกายไม่พร้อมจะไปลุย
2: เพราะเขาเห็นพ่อของเขาไงคุณพ่อของคุณเดียก็จะเป็นโรคโอยคือสูงวัยใช่ไหมฮะ
1: ลูกก็โอยนั่นก็โอย
2: นั่นแหละเขาก็เห็นสัจธรรม
1: ครับบางทีตัวเองโอยก็ยังนึกคุณพ่อมาจากไหนเนี่ยนะฮะก็บอกที่แท้เสียงตัวเองตัวเองเริ่มโอยแล้วนะ
2: ครับ
1: ขนาดวัย48 49นี่นะฮะก็เป็นแนวความคิดที่หลายคนก็มาฉุกคิดได้จากการจากไปของคุณเรย์แมคโดนัลด์เนี่ยนะครับว่าบางอย่างถ้าหากว่าจะทำก็ทำเสียตั้งแต่วัยหนุ่มวัยสาวหาไม่แล้วนะหรือไม่มีโอกาสทำแล้วก็จะมานึกเสียใจในภายหลังสุดท้ายก็จะได้ความรู้ชนิดหนึ่งเป็นความรู้ที่เขาบอกว่ารู้งี
2: ้ครับ
1: เคยได้ยินไหมรู้งี้ถ้ารู้งี้ทำตั้งแต่อายุ30แล้วรู้งี้ทำตั้งแต่อายุ20แล้วอะไรเงี้ยนะแต่พอการเวลามันเคลื่อนคล้อยผ่านไปจนถึงวัยชราชรานะครับใจอาจจะคิดว่าทำได้แต่ร่างกายมันไม่ฟังนะครับก็อาจจะส่งผลทำให้ชีวิตในช่วงบั้นปลายหรือปัจฉิมวัยไม่สดใสเท่าไหร่นักนะครับอย่างไรก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณเรย์แมคโดนัลด์ด้วยนะครับซึ่งเชื่อว่าเจ้าตัวเองก็คงจะได้ทำในสิ่งที่ควรทำตามสมควรแล้วนะครับ
2: ครับ
1: ครับมาดูเรื่องของแนวพระราชดำริหรืออันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้เรามักจะได้ยินบ่อยๆนะครับจากโครงการต่างๆที่เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่9นะครับมีโครงการเรียกว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาต่าง
2: ๆครับ
1: ทั่วประเทศไทยเลยนะฮะอย่างเช่นพิกุลทองนี่ก็อยู่ที่นราธิวาสนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทรงเห็นความสำคัญของการมีต้นแบบของความสำเร็จหรือว่าตัวอย่างของการพัฒนาในแต่ละพื้นที่นะครับว่าควรจะดำเนินการไปในทิศทางใดจึงจะประสบความสำเร็จแล้วก็แนวทางนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ราษฎรสามารถทำตามตัวอย่างได้โดยง่ายนะครับจึงมีพระราชดำริจะตั้งศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นนะครับ
2: ครับฟังอย่างนี้แล้วนะฮะเกษตรกรเนี่ยก็น่าจะรวมกลุ่มกันเข้าไปนะจริงๆ
1: ใช่ครับ
2: ตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยนะฮะรวมกลุ่มได้เป็นจำนวนที่พอสมควรนะฮะ
1: ครับ
2: ก็โทรไปสอบถามศูนย์ก่อนนะว่าไปสักขนาดเนี้ยสักกี่คนดีถึงจะเหมาะกับทริปนึงเลยนะ
1: ครับ
2: สมมติว่า30คนก็รวมตัวกันไปรวมตัวเสร็จก็เข้าไปศึกษา
1: เข้าไป
2: แล้วก็นำมาปรับใช้กับเกษตรงานเกษตรที่เราทำอยู่ในละแวกนั้นเนี่ย
1: ครับการศึกษาเชิงเที่ยวได้ไหม
2: ได้ด้วย นะ
1: เพราะบางคนไม่เคยไปจังหวัดนี้มาก่อนเลยนะครับก็ในระหว่างเดินทางไปก็ได้เที่ยวได้ชมดูบ้านดูเมืองเข้าไปแล้วก็ถึงจุดหมายปลายทางที่ศูนย์ศึกษา การพัฒนาเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยนะครับก็จะได้รับความรู้หรือได้ประกายได้ไอเดียใหม
2: ่ๆมีหลายศูนย์ใช่ไหม
1: หลายศูนย์ทั่วประเทศเลยนะครับ
2: เขาหินซ้อน
1: ครับ
2: ฉะเชิงเทรา
1: ฉะเชิงเทรา
2: ครับ
1: นะครับห้วยห้องไคร้นี่อยู่ทางเหนือเนาะ
2: ทางเหนือ
1: ครับมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งนะครับที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ปี2526เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนี่ยนะครับพระราชทานไว้เมื่อวันที่11กันยายน2526 43ปีมาแล้วนะครับพระราชทานเอาไว้ว่าเป็นการสาธิตการพัฒนาเบ็ดเสร็จหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างทุกด้านของชีวิตประชาชนที่จะหาเลี้ยงชีพในท้องที่จะทำอย่างไร
2: ครับ
1: และได้เห็นวิทยาการแผนใหม่จะสามารถที่จะหาดูวิธีการจะทำมาหากินให้มีประสิทธิภาพด้านหนึ่งก็เป็นจุดประสงค์ของศูนย์การศึกษาก็เป็นสถานที่สำหรับค้นคว้าวิจัยในท้องที่เพราะว่าในแต่ละท้องที่สภาพฝนฟ้าอากาศแล้วก็ประชาชนในท้องที่ต่างๆมันต่างกัน
2: ครับ
1: นะมีลักษณะที่แตกต่างกันมากอยู่เหมือนกัน
2: อย่างภาคใต้ก็ไปที
1: ่ครับ
2: พี่กุลทองใช่ไหมฮะ
1: พี่กุลทองนราธิวาส
2: ครับ
1: นะครับนี่แหละก็จึงเป็นศูนย์รวมทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ทุกกรมกองทั้งในด้านการเกษตรหรือในด้านสังคมทั้งในด้านการหางานการส่งเสริมการศึกษามาอยู่ด้วยกันก็หมายความว่าประชาชนซึ่งจะต้องใช้วิชาการทั้งหลายก็สามารถที่จะดูส่วนเจ้าหน้าที่จะให้ความอนุเคราะห์แก่ประชาชนก็มาพร้อมกันอยู่ในที่เดียวกันเหมือนกันซึ่งก็เป็น2ด้านก็หมายถึงว่าที่สำคัญปลายทางคือประชาชนจะได้รับประโยชน์และต้นทางของผู้เป็นเจ้าหน้าที่จะได้ให้ประโยชน์เช่นเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภออะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
1: ให้คำแนะนำที่ถูกต้องไม่เช่นนั้นเดี๋ยวประชาชนก็จะทำแบบที่เคยทำกันมานะครับได้ผลไม่ได้ผลได้กำไรไม่ได้กำไรก็ทู่ซีทำไปอย่างนั้นเองนะครับก็ควรจะได้มีหลักมีวิธีการอันนี้ก็มาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะครับวันนี้นำกำลังใจมาให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับบทเพลงเป็นกำลังใจให้เธอนะครับจากกรมดุริยางค์ทหารบกนะครับให้กำลังใจโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดน่านที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ครับ

0: บทเพลงเป็นกำลังใจให้เธอนะครับจากกรมดุริยางค์ทหารบกสร้างสรรค์บทเพลงนี้นะครับเป็นสื่อแทนพี่น้องทหารที่ทำหน้าที่ในการดูแลป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับพี่น้องประชาชนในทุกภูมิภาคครับ
1: ครับก็ต้องให้กำลังใจกันนะฮะ
0: ครับ
1: ชั่วโมงนี้นะฮะภัยต่างๆก็มันรุมเร้ามนุษย์นะไม่ใช่เฉพาะประเทศเรานะที
0: ่
1: ต
0: ้
1: องเจอกับภัยลักษณะแบบนี้นะครับ
0: ครับเมื่อมีภัยเกิดขึ้นก็มาถอดบทเรียนกันนะครับว่าเราจะแก้ปัญหากันได้อย่างไรมีวิธีการป้องกันอย่างไรนะครับถ้าหากว่าเกิดภัยอย่างนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต
1: คร
0: ับหนักก็จะได้กลายเป็นเบานะครับเพราะนั้นถ้ามีโอกาสนะฮะสมมติว่าในยามปกติชุมชนโดยเฉพาะอบต.เทศบาลนะครับพาผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนนะฮะไปศึกษาดูงานก็ไปที่ศูนย์การศึกษานี้ได้เขาบอกว่าเป็นคล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่ใครๆก็จะมาดูได้ว่าทำอะไรกันและทำอย่างไรนะครับ
1: ครับ
0: อีกเพลงนึงนะครับเพลงนี้ให้กำลังใจนะครับเธอจะไม่มีวันเดินลำพังนะครับจากเสียงของพี่โป่ง
1: ครับ
0: เชิญรับฟังครับ

0: าถึงช่วงท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้านี้ครับให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้นะครับททบ5นะครับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกสนามเป้าเนี่ยนะครับก็ได้ตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของ
1: ครับ
0: นะบริจาคสิ่งของไม่ใช่เงินนะฮะบริจาคสิ่งของไปที่อาคารเบญจรังสฤทธิ์ที่ช่อง5นะครับที่ถนนพหลโยธินเนี่ยนะฮะแล้วก็กองทัพบกก็จะรวบรวมของเหล่านั้นนะครับส่งต่อไปถึงอย่างพี่น้องชาวจังหวัดน่านที่กำลังประสบอุทกภัยในขณะนี้ครับ
1: ครับก็น่านก็เป็นจังหวัดเล็กๆนะฮะที่เคยไปเที่ยวเนี่ยก็จะประทับใจนะ
0: คร
1: ับ ทั้งในวิถีชุมชนเองหรือว่าสภาพธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ย
0: ครับ
1: อากาศก็ดีนะครับ
0: ใช่ครับวัดภูมินทร์นะฮะกระสิบรักบรรลือโลกผมเพิ่งไปมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่ตอนนี้โอ้โหเห็นว่ามีน้ำเข้าแล้วนะ
1: ครับ
0: ที่บริเวณวัดภูมินทร์นะครับก็ขอส่งกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็วนะครับด้วยความรักความปรารถนาดีนะครับจากกองทัพบกครับ
1: ครับ
0: วันนี้เวลาหมดเวลาครับผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: ศาสตร์แห่งธรรมพระราชาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ือโอวาทของท่านพ่อลีธรรมทโรแห่งวัดอโศการามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนบางคนที่มีปัญญาฉลาดหลักแหลมสามารถจะอธิบายข้ออัดข้อธรรมได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแต่กิเลสเพียงหยาบหยาบอันเป็นคู่ปรับแห่งศีลแค่นี้ยังละกันไม่ค่อยจะออกนี้เป็นเพราะขาดความสมบูรณ์แห่งศีลสมาธิปัญญากระมังจึงได้เป็นอย่างนี้ศีลก็คงเป็นศีลอย่างเปลือกสมาธิก็คงเป็นสมาธิอย่างเปื้อนเปรอะปัญญาก็คงเป็นปัญญาอย่างเลอะเลือนเคลือบเอาเสมอเหมือนดวงกระจกที่ทาด้วยประหลอดฉะนั้นจึงไม่สามารถเป็นเหตุให้สำเร็จด้วยความมุ่งหวังของพุทธบริษัทได้ตกอยู่ในลักษณะ

มีดที่คมนอกฝักคือฉลาดในเชิงพูดเชิงคิดแต่ดวงจิตไม่มีสมาธินี้เรียกว่าคมนอกฝัก

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกรุงเทพมหานครสั่งให้ลูกจ้างออกจากราชการเพิ่มอีก1รายนะครับพบว่ามีพฤติการเอื้อประโยชน์นายหน้าแจ้งย้ายเด็กต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสวมบัตรสีชมพูอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
3: ตามข่าวกันต่อนะครับนายอดิษฐ์งามจิตสุขศรีนะครับที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการขยายผลปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงนะครับตรวจค้นและจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูเลขขึ้นต้นด้วย7ให้กับกลุ่มคนต่างด้าวในพื้นที่ย่านดินแดงว่าล่าสุดนั้นผู้อำนวยการเขตดินแดงได้มีคำสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดินแดงออกจากราชการไว้ก่อนเพิ่มเติมอีก1รายนะครับโดยมีผลตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569เป็นต้นไปโดยลูกจ้างประจำรายนี้นะครับมีพฤติการร่วมมือกับนายหน้าเอื้อประโยชน์ให้มีการแจ้งย้ายชื่อคนต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านพักอาศัยในแฟลตดินแดงซึ่งเป็นบ้านญาติของตัวเองนะครับรวมถึงช่วยประสานงานด้านเอกสารการย้ายเข้าในพื้นที่เขตดินแดงเพื่อนำไปสู่การสวมสิทธิ์จัดทำบัตรสีชมพูซึ่งตำรวจได้แจ้งข้อหาการกระทำความผิดฐานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยมิชอบนะครับแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จให้ผู้อื่นมีชื่อในทะเบียนบ้านและร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับไปที่กระทรวงพาณิชย์นะครับสั่งคุมเข้มสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงน้ำท่วมห้ามขาดห้ามแพงผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาติดตามรายละเอียดได้จากคุณณภาพรช่างกลครับ
4: ร้อยตีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านและพะเยาส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่โดยขณะนี้สถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจึงได้กำชับให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดกำกับดูแลปริมาณและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยเฉพาะน้ำดื่มอาหารแห้งสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนพร้อมกำชับผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคากักตุนหรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาดพร้อมรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเข้าดูแลประชาชนในทันทีหากเกิดผลกระทบแต่มีประชาชนที่ได้รับความไม่เป็นธรรมด้านราคาหรือปริมาณสินค้าสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569นะคะพอช่างคนรายงานค่ะ
3: ไปที่สภาพอากาศนะครับบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะครับส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเช่นกันและอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
5: วันนี้วันพระชำระจิตใจผ่องแผ้วสดใสไร้ทุกข์นานาจงสุขสวัสดิ์ชีวิตหันษาพระธรรมนำพาสงบร่มเย็น
3: กลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในเวลา 7:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุประชาชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ยโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1 พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ตอนที่15บริหารการเงินการลงทุนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตและหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้บางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมาก
3: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเราต้องประเมินตนเองเรารับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราหรือเป็นอย่างไร
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่เหมาะกับคนทำธุรกิจหรือนักลงทุนแสดงว่าคุณยังเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงไม่รอบด้านซึ่งน่าเสียดายที่คุณพลาดมุมมองด้านนี้ไปค่ะคุณนวพรเรืองสกุลอดีตนักบริหารการเงินที่ผันตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาอิสระสะท้อนมุมมองแห่งความพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนโดยได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
2: พระองค์ท่านพูดชัดเจนมากพร้อมกับยกตัวอย่างด้วยเราแต่ละคนเนี่ยควรจะต้องลงมือทำงานแล้วก็ท่านก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าความพอเพียงเนี่ยเราควรจะต้องมีพออยู่พอกินพออยู่พอกินเนี่ยหมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปให้ทันโลกเขาในขณะที่เราเองยังมีปัญหาอื่นๆอยู่เนี่ยนะคะเราควรที่จะพยายามหันกลับมามองตัวเราเองและตั้งต้นสร้างรากฐานในชีวิตให้มีความแน่นซะก่อน
4: จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งแบบพื้นฐานและแบบก้าวหน้าเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานคือการที่คนแต่ละคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าก็คือการพัฒนาสู่การแลกเปลี่ยนร่วมมือช่วยเหลือกันและไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ล้วนนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของสังคมด้วยกันทั้งนั้น
2: เศรษฐกิจพอเพียงถ้าจะโยงมาใช้กับเรื่องของการเงินหรือการลงทุนเนี่ยนะคะสิ่งที่ดิฉันเองมองเนี่ยว่าคล้ายที่สุดเนี่ยก็คือชมรมออมทรัพย์ในหมู่บ้านไงคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเงินฝากสำหรับระบบสถาบันการเงินปัจจุบันเนี่ยเงินฝากหาไม่ยากใครมาก็รับทั้งนั้นแต่เงินกู้เนี่ยจะให้ต้องวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกเนี่ยนะคะและชุมชนห่างไกลเนี่ยโอกาสจะได้เงินกู้จะน้อยเพราะว่าสถาบันการเงินซึ่งเขาอยู่ในส่วนกลางหรือว่าในเมืองใหญ่ๆก็จะไม่รู้จักก็ตั้งชมรมออมทรัพย์ขึ้นมาจะได้มีเงินให้กู้กันเองมีเงินออมกันเองอยู่ในหมู่บ้านเลยขึ้นมาชุมชนที่แข็งแรงกว่านั้นหน่อยเนี่ยก็จะกลายเป็นระบบสหกรณ์ให้กู้ในหมู่สมาชิกพอมีเงินเหลือก็อาจจะไปให้สหกรณ์อื่นกู้นั่นก็คือเราเริ่มข้ามไปอีกหมู่บ้านนึงอีกชุมชนนึงนะคะแล้วพอเลยไปเนี่ยก็จะมีสมาพันธ์สหกรณ์ในท้ายที่สุดถ้าสหกรณ์มีเงินเหลือหรือมีเงินไม่พอมันก็จะไปในระดับชาติได้แล้วมันก็จะค่อยๆขยายไปอันนี้ค่ะคือดิฉันคิดว่าเป็นส่วนของการที่จะเห็นเรื่องระบบการเงินเริ่มต้นพึ่งพิงตัวเองค่อยๆขยายออกไปแล้วแต่ละคนก็จะฐานจะมั่นคงแข็งแรงระบบสหกรณ์และระบบออมทรัพย์หมู่บ้านเนี่ยมีอยู่แล้วแต่มักจะถูกละเลยไม่ให้ความเข้มแข็งเท่าที่ควร
4: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการเงินแต่ยังเป็นแนวทางที่กระตุ้นเตือนให้เราคำนึงถึงความเสี่ยงในระดับต่างๆซึ่งความเสี่ยงนี้สามารถควบคุมหรือลดลงได้ด้วยการแสวงหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่คุณสนใจลงทุนค่ะ
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนเดินถนนเนี่ยเราก็จะคิดว่าความเสี่ยงก็คือถูกรถชนเราก็จะมองว่าคนขับรถยนต์เนี่ยดีจังแต่ความเสี่ยงของคนขับรถยนต์ก็มีเรื่องอื่นรถเสียรถตายอุบัติเหตุซึ่งถ้าเกิดก็รุนแรงกว่าคนที่เดินชนกันเองอยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานะอันนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้และหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้ในการลงทุนเนี่ยจะเห็นเยอะมากนะคะบางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างคนที่เห็นเขาเล่นหุ้นแล้วรวยๆก็ลงมั่งสิโดยที่ตัวเองก็ไม่เคยรู้ว่าความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นเนี่ยคืออะไรความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรในชีวิตสิ่งแรกที่ตั้งต้นก็คือหาความรู้ในเรื่องนั้นๆค่ะถ้าเรารู้ว่าความเสี่ยงคืออะไรเราก็รู้วิธีที่จะจัดการกับมันนะคะถ้าเราไม่รู้ความเสี่ยงคืออะไรเราก็คงจะจัดการกับมันไม่ได้
4: พร้อมๆกับคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระที่เชื่อมั่นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุน ดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ผู้คร่ำวอดในแวดวงการลงทุนกว่า10ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนผู้ผ่านประสบการณ์ในโลกการเงินการลงทุนมามากมายเห็นทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวก็เชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกันค่ะเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่เห็นถึงความเป็นจริงของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาเราจึงต้องตระหนักในความไม่แน่นอนและเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นด้วยการไม่ประมาทคำนึงถึงความเสี่ยงซึ่งดร.ประสานเห็นว่าเราควรเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆคือจัดสรรชีวิตให้มีทั้งการออมและการลงทุนอย่างพอเหมาะค่ะ
3: เศรษฐกิจพอเพียงด้านหนึ่งก็คือให้บุคคลต่างๆเนี่ยคำนึงถึงความไม่แน่นอนในชีวิตเพียงก็ให้รู้ตัวเองจัดในเรื่องการออมการลงทุนเนี่ยให้พอเหมาะบางครั้งเราอาจจะต้องออกจากงานรายได้ที่เราเคยได้ก็อาจจะลดลงด้วยเหตุผลต่างๆในขณะเดียวกันรายจ่ายเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นทั้งรายจ่ายที่พอจะมองคาดการได้กับรายจ่ายที่คาดไม่ได้เช่นอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือเข้าของสิ่งของต่างๆมีราคาสูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการออมก็เข้ามาช่วยตรงนี้ส่วนในเรื่องการลงทุนก็เช่นเดียวกันซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรหรือลงทุนสร้างโรงงานซื้อเครื่องจักรเนี่ยต่างก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสี่ยงนะครับเช่นราคาหุ้นอาจจะตกอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินเปลี่ยนแปลงโรงงานที่เราสร้างผลิตสินค้าแล้วอาจจะขายไม่ออกหรือขายได้น้อยอย่างนี้เป็นต้นแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในความหมายนี้ก็คือว่าให้คิดถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ให้ดี
4: ในการบริหารจัดการความเสี่ยงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนยังกระตุ้นเตือนให้เราเห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าความรู้อีกด้วยค่ะเพราะมีหลายครั้งที่ความเสี่ยงนำมาสู่ความล้มเหลวผิดพลาดเพียงเพราะขาดความรู้ค่ะ
3: การลงทุนในรูปแบบต่างๆเนี่ยคนนึงมองทิศทางถูกคนนึงมองทิศทางผิดพลาดไปผู้ลงทุนเนี่ยควรจะต้องมีความรู้ความรู้เกี่ยวกับตนเองความรู้เกี่ยวกับคนอื่นความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปในตลาดเรื่องหุ้นนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเราเนี่ยอยู่ในฐานะเช่นไรควรจะลงทุนซื้อหุ้นในระดับเช่นไรที่จะเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้หุ้นที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยเป็นหุ้นของกิจการประเภทใดกิจการเหล่านั้นเนี่ยอนาคตเป็นอย่างไรตลาดเติบโตหรือไม่มีสัดส่วนในการทำกำไรอย่างไรบ้างหากปราศจากความรู้เหล่านี้เนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดแล้วก็ได้รับผลกระทบนี่ก็จะมีมากด้วย
4: จุดเด่นที่สำคัญอีกประการหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงคือการปรับพื้นฐานจิตใจไม่ให้มีความโลภซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะที่นักลงทุนต้องบริหารจิตใจไม่ปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำเพราะความโลภเป็นเหตุหายนะสำคัญของโลกแห่งการเงินการลงทุนค่ะ
3: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเช่นสมมติว่าเรามีเงินออมอยู่ 100,000 บาทแต่คนที่เห็นหุ้นเนี่ยขึ้นบางทีก็มีความโลภแทนที่จะซื้อหุ้นเพียง 100,000 บาทหรือน้อยกว่า 100,000 บาทเนี่ยก็อาจจะไปกู้เงินจากคนอื่นเนี่ย 200,000 300,000 หุ้นกับราคาตกไม่สามารถที่จะมาชำระหนี้ได้ก็เรียกว่าก่อหนี้จนเกินตัวเนี่ยในการลงทุนสร้างโรงงานเหล็กอยากได้กำไรเยอะๆก็สร้างเยอะๆบางครั้งพอสร้างโรงงานเสร็จขายได้น้อยเพราะเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวยอดขายก็ต่ำลงไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้แต่ว่ามีเงินลงทุนไปแล้วทีนี้ถ้าทำเกินเลยเช่นไปก่อหนี้5เท่า10เท่าของทุนที่ตัวเองมีอยู่เวลาธุรกิจไม่เป็นไปอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้บางครั้งก็ต้องถึงกับฟ้องล้มละลายไปแทนที่เราจะมีโรงงานที่ค่อยๆเติบโตก็กลายเป็นสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป
4: และก็มาถึงคำถามสำคัญนะคะหลายคนสงสัยว่าในโลกแห่งการลงทุนแค่ไหนจึงเรียกว่าเสี่ยงน้อยและแค่ไหนจึงพอเพียงดร.ประสานให้คำตอบกับเราในเรื่องนี้ค่ะ
3: เราต้องประเมินตนเองให้ได้ว่าเรารับผลขาดทุนหรือผลอันไม่พึงปรารถนาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราระดับที่เหมาะสมของเราเนี่ยเป็นอย่างไรต้องไม่ตกเป็นทาสของความโลภเสี่ยงจนมากเกินไปเพราะเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยไม่เป็นไปอย่างที่เราอาจจะคาดคิดเอาไว้เนี่ยเราก็อาจจะได้รับผลกระทบรุนแรงจนกระทั่งอาจจะตั้งตัวไม่ได้
4: ท้ายที่สุดนี้เราต้องขอขอบคุณคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระและดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนที่ร่วมสนทนาเปิดมุมมองการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงความผิดพลาดความเสียหายในการลงทุนได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่งค่ะ
5: การกู้เงินที่นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำรายได้นั้นไม่ดีอันนี้เป็นข้อสำคัญ เพราะว่าถ้ากู้เงินและทำให้มีรายได้ก็เท่ากับทำให้ใช้หนี้ได้ไม่ต้องติดหนี้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเสียเกียรติพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2540
1: เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
1: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
2: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
3: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
1: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
4: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
5: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
6: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
7: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ธรรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: มีการข่าวต้นชั่วโมง 7:00 นกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับผู้ว่าชัดชาติขีดเส้นสอบปมสวมสิทธิ์บัตรชมพูสั่งสอบย้อนหลัง10ปีในทุกเขตนะครับประสานตำรวจสืบสวนเพิ่มหากโยงถึงผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุก็เอาผิดไม่ละเว้นนะครับอีกสักครู่กลับมาครับ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: 5678 up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องทำ for cash พร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เบาได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเบาได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ฟังข่าวกันต่อนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ขีดเส้นสอบปมสวมสิทธิ์บัตรชมพูเบื้องต้นรายงานผลวันนี้นะครับพร้อมสั่งสอบย้อนหลัง10ปีในทุกเขตและก็เตรียมจ่อหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ทะเบียนป้องกันการทุจริตนะครับติดตามรายละเอียดจากคุณธิตารีสายสว่างครับ
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีการย้ายเข้าทะเบียนบ้านผิดปกติของบุคคลต่างด้าวที่ถือบัตรประจำตัวสีชมพูว่าขบวนการดังกล่าวอาศัยช่องโหว่ในการสวมสิทธิ ทะเบียนบ้านของคนต่างด้าวเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในการประกอบทำบัตรประจำตัวโดยมิชอบรวมถึงขบวนการในลักษณะลูกทิพย์พ่อทิพย์ซึ่งเริ่มตรวจพบชัดเจนในพื้นที่เขตดินแดงที่มีตัวเลขการย้ายเข้าผิดปกติสูงกว่า 2,000 รายเบื้องต้นกทม.มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่มีส่วนเกี่ยวข้อง4รายออกจากราชการไว้ก่อนแล้วและให้ทุกสำนักงานเขตเร่งตรวจสอบกรณีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยกำหนดให้รายงานผลเบื้องต้นภายในวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ทั้งนี้ยังได้สั่งให้ตรวจสอบข้อมูลในทุกสำนักงานเขตย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาพร้อมประสานความร่วมมือกับตำรวจในการสืบสวนเชิงลึกเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินระหว่างกลุ่มนายหน้าและเจ้าหน้าที่เนื่องจากกทม.มีข้อจำกัดทางกฎหมายทั้งนี้หากสอบสวนย้อนหลังพบความเชื่อมโยงถึงบุคคลผู้บริหารระดับสูง